0: ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับประดิษฐ์ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำอาทิปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดด้านการรับมือฝนตกหนักในภาคใต้ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมโดยถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมหัดใหญ่ที่ผ่านมารวมทั้งกำชับให้เร่งประสานห้างสรรพสินค้าตลาดและระบบขนส่งสำรองและลำเลียงอาหารไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนตลอดจนปรับแผนการแจกถุงยังชีพให้เน้นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้ทันที
3: ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณฝนก็เข้าภาคใต้แล้วนะครับก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะครับเรื่องทรัพยากรเรื่องซัพพลายเชนอาหารเส้นทางคมนาคมขนส่งปลายปีที่แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยในช่วงวัน2วันแรกนี่การลำเลียงอาหารวัตถุดิบนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันถูกตัดขาดเลยนะครับจะต้องเร่งเตรียมแล้วก็สร้างเครือข่ายนะครับซัพพลายเชนทั้งหมดระดับตลาดระดับขนส่งอาหารห้างเครือข่ายในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ประชุมเร่งด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเน้นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้สอดคล้องกับระดับน้ำทะเลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดจากการติดตามคาดการณ์ฝนในระยะต่อไปพบว่าวันพรุ่งนี้ถึง14ตุลาคมต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จึงให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรพื้นที่อพยพและแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนายธนันท์สุทธิพิสารรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถบรรทุกกำลังเจ้าหน้าที่และแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอดจนจัดถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี
1: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนในเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
3: ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งแต่เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี่เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่ พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
1: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาทรวมทั้งได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้รับเงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมนี้และจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ได้หารือร่วมกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อการช่วยเหลือกู้ภัยของปภ.ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสาร Forbes ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลก
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟรอปครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกโดยนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของไทยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดโอกาสด้านการค้าและการลงทุนเพื่อนำไปสู่การสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งนี้นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นพิเศษณโรงแรมแชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับผู้บริหารฟอปมีเดียก่อนเข้าร่วมการประชุมเต็มรูปแบบในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวกับนายสตีฟฟอปเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการจัดทำแผนด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อให้การจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งไทยในฐานะเจ้าภาพมีความพร้อมอย่างเต็มที่และเตรียมแผนรองรับไว้ทุกด้านครอบคลุมทั้งแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกำหนดจุดวิกฤตสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เข้าร่วมประชุมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือฝนตกหนัก
7: ผมไปตรวจสถานการณ์เองที่พื้นที่แล้วก็เราได้เตรียมตัว business continuity plan ก็คือทำยังไงไม่ว่าจะฝนตกขนาดไหนเนี่ยเราสามารถทำให้การดำเนินการประชุมเนี่ยดำเนินไปได้หลายประเทศก็เจอเช่นเดียวกับไทยเราจะมีการศึกษาคุยกันด้วยเรื่องการลงทุนจะทำอย่างไรที่ทั้ง World Bank IMF จะมาช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศต่างๆอย่างไรนะครับ
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
8: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลานะครับ24ชั่วโมงศูนย์นี้จะเปิดแล้วก็ทำงานจนแขกคนสุดท้ายขึ้นเครื่องกลับไปเราอยากให้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราดูแลการประชุมนี้ได้นะครับ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมกำลังตำรวจไว้เกือบ 5,000 นายเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรเนื่องจากมีเข้าร่วมกว่า 15,300 คนจากประมาณ190ประเทศรวมทั้งเตรียมเส้นทางหลักเส้นทางสำรองและแผนเผชิญเหตุรองรับหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมนอกจากนี้มีศูนย์ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงประเมินการข่าวการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานรวมถึงมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศตั้งแต่สนามบินและเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงปฏิพลสัทพรหมารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิทัลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ถึง 2,572 ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI โดยตรงให้นักได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึง PISA 2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7 นาฬิกา 16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่าการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอิคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับอาวุธชีวภาพและรัสเซียสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแม้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตดังกล่าวอย่างละเอียดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการรัสเซียเตือนว่ามีการรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการพบผู้ต้องสงสัยที่ติดเชื้อกาฬโรครายที่2ในภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติขณะที่สหรัฐสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกต่างออกมาเรียกร้องให้รัสเซียเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อย่างโปร่งใส
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการส่งตัวผู้อพยพชาวเมียนมาที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจท่ามกลางความกังวลจากสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ผู้อพยพเหล่านี้จะเผชิญอันตรายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนอาทิลาวกัมพูชาและเวียดนามรวมถึงชาติพันธมิตรจีนอินเดียรัสเซียและเบลารุสนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแม้จะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกก็ตาม
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำฝรั่งเศสเข้าพบเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิเสธข้อกล่าวหาที่อิหร่านอ้างว่าฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชนและนักเรียนมัธยมปลายที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาและละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้งซึ่งถือเป็นข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดที่เผยแพร่ทางออนไลน์และไม่สามารถยอมรับได้ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึง Amnesty International องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกล่าวว่าฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุต่อกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางและกระบองเข้าควบคุมฝูงชนส่งผลให้มีเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาบาดเจ็บมากกว่า280คน
4: องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าภาวะโรคอ้วนกำลังเพิ่มขึ้นแซงหน้าภาวะน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นทั่วโลกพร้อมแนะนำว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า10ปีควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืนแทนการใช้ยาลดความอ้วนการผ่าตัดหรือการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระยะยาวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ลิโอเนลเมซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในฟุตบอลนัดกระชับมิตรพบกับเบนินตอนนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูจากจุดโทษพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open ที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลกจากจีน2ต่อ0เกมผ่านเข้ารอบ2ต่อไปในไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมเป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วจะมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกันสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026บิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนบิดรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้โดยรายชื่อ5นักเทนนิสสาวไทยที่เรียกเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมพิจารณาจากอันดับโลก WTA เป็นประเภทเดี่ยว4คนและประเภทคู่1คน ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 น.นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าว

0: ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรและเวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถ และถ่ายรูปภายในภาย

0: อกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนองค์ประกอบของคณะหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีสมาชิกประมาณ 8-9 คนประกอบไปด้วยนายหนังหรือผู้แสดง2คนคนหนึ่งนั่งทางหัวหยวกซึ่งเป็นส่วนโคนของต้นกล้วยที่ใช้ปักรูปหนังทำหน้าที่ภาครูปพระและรูปนางส่วนอีกคนนั่งทางปลายหยวกทำหน้าที่ภาคยักษ์ตัวตลกและมีลูกคู่ 4-5 คนแต่คณะหนังตะลุงในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการแสดงเพิ่มเสียงดนตรีเข้ามาจึงเหลือนายหนังทำหน้าที่เชิดและภาคเสียงเพียงคนเดียวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยจากผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยค่ะ
4: การสร้างความศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประเมินได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนขณะเดียวกันยังต้องติดตามผลกระทบต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีเช้านี้รับฟังนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธนวัฒน์คะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอุทกภัยขณะนี้กระทบเศรษฐกิจไทยโดยรวมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นไว้เท่าไหร่คะ
4: ครับคือการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ทำการประมวลเนี่ยนะครับเรายึดข้อมูลจากนะครับผลกระทบของน้ำท่วมของจังหวัดนะครับที่รายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราใช้ฐานในการคำนวณก็คือ31จังหวัดนะครับที่มีผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาเพราะการที่เราสืบค้นข้อมูลน้ำท่วมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกันยาและก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีจังหวัดที่ถูกรายงานในข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถึง47จังหวัดนะครับแต่ว่าเราใช้ข้อมูลตั้งแต่วันที่25นะครับเป็นต้นมา25กันยายนเป็นต้นมาเพราะว่าสถานการณ์ของฝนตกในค่อนข้างหนักแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นพอข้อมูลที่เราใช้จนถึง4ตุลาคมเนี่ยนะครับเราประเมินว่าผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยกรณีที่น้ำน่าจะคลี่คลายภายในวันที่8ตุลาคมนะครับมาแหล่งข่าวไทยก็ประเมินว่าน่าจะมีผลกระทบโดยรวมเนี่ยประมาณ 22,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับซึ่งจะแยกเป็นกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทและปริมณฑลอีกประมาณ 3,000 ล้านบาทก็กรุงเทพปริมณฑลก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับทั้งต่อภาคนะครับอุตสาหกรรมภาคบริการภาคประชาชนภาคการเกษตรเนี่ยนะครับก็ประมาณ 13,000 ล้านบาทสำหรับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็อีกประมาณนะครับ9,000 ล้านบาทนี่ก็จะตกอยู่ในส่วนของจังหวัดที่เหลือนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตสถานการณ์ของน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาเนี่ยบางจังหวัดเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมขังเนี่ยเฉลี่ยสมมติ10กว่าวันบางจังหวัดก็20กว่าวันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของน้ำเนี่ยจะมีความหลากหลายในแต่ละจังหวัดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงประเมินในลักษณะของถ้าพื้นที่นี้นะครับมีน้ำท่วมขังประมาณเท่านี้วันนะครับจะมีผลกระทบเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนครับว่าบางจังหวัดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็คลี่คลายและน้ำลดลงแล้วนะครับประเด็นต่อมาถ้าเราแยกเป็นพื้นที่นะครับของความเสียหายหรือได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของเกษตรเนี่ยจะมีนะครับอยู่ประมาณ 1.6 ล้านไร
3: ่
4: ซึ่งเทียบกับ140ล้านไร่เนี่ยจะมีพื้นที่ความเสียหายประมาณ 1% เท่านั้นเองนะครับถ้าพูดถึงประชากรที่ได้รับผลกระทบนะครับก็จะตกที่ประมาณ3ล้านกว่าคนถ้าเทียบกับประชากรไทย65ล้านคนเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพียงประมาณ 5% นะครับ
5: อาจารย์คะถ้าพิจารณาจากข้อมูลความเสียหายแบ่งประเภทเป็นอะไรบ้างคะ
4: ถ้าดูข้อมูลความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการรายงานของทางการเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลของนะครับสินค้าเกษตรนะครับหรือว่าประเภทปศุสัตว์เนี่ยก็จะมีความเสียหายโดยเฉลี่ยประมาณ 5% นะครับของผลกระทบของปริมาณทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยไทยเองก็เลยประเมินว่าถ้าเราแยกส่วนเป็น3สาขาเศรษฐกิจก็คือเกษตรเนี่ยเกษตรเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับเพราะว่าภาคการเกษตรเนี่ยแม้ว่ามีน้ำท่วมขังแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยถ้าน้ำพร่องออกมาในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับต้นข้าวอาจจะไม่ได้เสียหายรุนแรงเพราะว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของข้าวถ้าน้ำไม่ได้ท่วมมิดเนี่ยนะครับก็ข้าวก็อาจจะประคองตัวอยู่ได้แต่ถ้าน้ำท่วมมิดเนี่ยนะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยข้าวก็จะเสียหายนะครับแต่เดียวกันภาคอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเราจะเห็นไหมครับว่าตอนปัจจุบันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่รับผลกระทบเนี่ยเพียงแค่หนึ่งแห่งนะครับ แล้วก็ในบางส่วนของพื้นที่ถ้าเราเปรียบเทียบกับปี2554เนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมที่น้ำท่วมขังเนี่ยสูงถึง7นิคมอุตสาหกรรมและเต็มพื้นที่และกินระยะเวลาของการที่น้ำท่วมเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบครั้งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยก็จะมีน้ำที่จะเริ่มพร่องนะฮะหรือว่าลดระดับลงนะครับแต่เดียวกันเองเนี่ยถ้าเรามาดูพื้นที่ของนะครับภาคบริการสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเราไม่ได้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเนี่ยเสียหายหรือว่าต้องหยุดการดำเนินงานนะครับหรือไม่สามารถเข้าชมได้นะครับและที่สำคัญก็คือเที่ยวบินที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับและก็ประเทศไทยไม่ได้มีการยกเลิกเที่ยวบินนะครับมากมายดังนั้นเนี่ยผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนี่ยเราจึงเห็นว่าไม่น่าจะสูงนะครับแต่ผลกระทบต่อภาคบริการอันเนื่องมาจากการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยการที่ไม่มั่นใจในการเดินทางออกไปจับจ่ายใช้สอยเพราะเดินทางไม่สะดวกน้ำท่วมหรือว่าอาจจะไม่มั่นใจในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็มีมูลค่าความเสียหายในภาคบริการประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับเพราะโดยเบ็ดเสร็จเนี่ยทางมหาลัยแห่งชาติไทยโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเนี่ยประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับต่อการขยายตัวเศรษฐกิจประมาณเพียงแค่ 0.1%ก็เลยทำให้มหาลัยแห่งชาติไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% นะครับและถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐก็เข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันนะครับตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมนะครับอาคารต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่4ที่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคนการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดีนะครับด้วยเลขประมาณ 15% ถึง 20% นะครับการลงทุนของภาครัฐนะครับไม่ว่าเป็นไทยช่วยไทยพลัสที่ลงมาในไตรมาสที่4ปีนี้ประมาณ 40,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้เงินภายใต้พรก. 200,000 ล้านบาทสำหรับการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่ได้ลงทุนต่อเนื่องจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI เพราะนั้นเศรษฐกิจไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับถ้าสถานการณ์ฝนไม่ตกมากจนเกินไปแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังเพิ่มเติมและที่สำคัญครับพอการประชุมในสัปดาห์หน้าการประชุมของธนาคารโลกและ IMF นะครับก็จะทำให้นานาชาติซึ่ง190กว่าประเทศที่จะมาประชุมในเมืองไทยในหลักหมื่นคนขึ้นไปเนี่ยนะครับและสื่อมวลชนก็จะตามมาภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพข่าวประเทศไทยที่สถานการณ์เป็นปกติเนี่ยก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศหรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เข้ามาเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยนะครับหรือเดินทางมาประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจถ้าไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับก็น่าจะมีความเสียหายประมาณนะครับ 22,000 ล้านบาทซึ่งเราก็ประเมินเพดานไว้ถ้าน้ำท่วมขังเนี่ยนะครับจนถึงนะครับประมาณวันที่12ตุลาคมนะครับในหลายๆจังหวัดก็จะมีความเสียหายสูงถึงประมาณ 30,000 ล้านบาทครับเพราะความเสียหายตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทครับ
3: ค่ะอาจารย์คะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลควรเร่งออกมาตรการใดเพื่อช่วยเหลือแรงงานเกษตรกรผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจบ้างคะ
4: คือเราคงต้องแยกประมาณ2ส่วนนะครับ
3: ค่ะ
4: ส่วนที่1เนี่ยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูถึงความเสียหายที่จะมีผลต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบเนี่ยรัฐบาลก็มีโครงการชดเชยดูแลถ้าใครน้ำท่วมขังเป็นเวลายาวนาน7วันขึ้นไปรัฐบาลจะชดเชยให้ดูแลประมาณเท่าไหร่นะครับแน่นอนนะครับว่าประชาชนเนี่ยจะมี2กลุ่มก็คือผู้รับผลกระทบโดยตรงแล้วก็มีความเสียหายทางทรัพย์สินนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ขาดรายได้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังมีเงินเดือนประจำอยู่นะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่อาจจะขาดรายได้จากการรับจ้างรายวันนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปิดช่องว่าจะสามารถที่จะดูแลอะไรเพิ่มเติมได้ไหมแต่ถ้าเป็นภาคการเกษตรนะครับที่รับผลกระทบผมคิดว่ารัฐบาลก็อาจจะดูนะครับว่าทางกระทรวงเกษตรนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ดูแลด้านพืชไร่หรือว่าทางด้านสินค้าเกษตรที่เป็นหมวดของปศุสัตว์นะครับหรือว่าประมงเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปมีกลไกของกระทรวงในเรื่องเม็ดพันธุ์นะครับหรือตลอดจนเงินชดเชยเยียวยาอะไรต่างๆหรือไม่หรือว่าการประกันภัยพืชผลนะครับและขณะเดียวกันเองในรัฐบาลอาจจะออกมาตรการเสริมก็คืออาจจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยมีโครงการฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลไกที่รัฐบาลทำได้แต่สิ่งที่จะเห็นนะครับคือรัฐบาลเนี่ยได้ใช้ภาพโดยรวมคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้วงเงินประมาณ 40,000 ล้านบาทซึ่งอาจจะพอประคองสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งเพราะว่าประชาชนที่ประสบเหตุเนี่ยอาจจะได้รับนะครับเงินในส่วนนี้เนี่ยใช้เดือนละ500บาทก็คือ 1,000 บาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะช่วยประคองสถานการณ์นะครับผมคิดว่านั่นคงจะเป็นส่วนของการที่รัฐบาลก็ ็เข้าไปดูแลผู้ประสบเหตุนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็ช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับหรืออยู่ในกรอบที่ได้รับผลกระทบรุนแรงซึ่งผมว่ารัฐบาลน่าจะมีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแล้วก็คงจะได้ดูแลแก้ไขเยียวยาได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยก็เร่งฟื้นเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับให้มีการฟื้นตัวต่อเนื่องเช่นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมนะครับทางด้านการใช้เงินงบประมาณของภาครัฐซึ่งไทยช่วยไทยพลัสใช้ไปละก็จะเป็นโครงการเร่งในเรื่องของการปรับโครงสร้างพลังงานนะครับที่รัฐบาลก็มีวงเงินประมาณ200,000 ล้านบาทและก็อาจจะมีการที่ส่งเสริมนะครับบรรยากาศการลงทุนโดยรวมแล้วก็ส่งเสริมภาควิสาหกิจหรือหน่วยงานภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเงินจะได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นเศรษฐกิจไทยฟื้นขึ้นเนี่ยประชาชนก็จะมีรายได้เสริมมากขึ้นก็จะทำให้บรรยากาศของการผ่อนคลายการมีรายได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ของอาสาการของน้ำหรือภัยพิบัติธรรมชาตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำก็คิดว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ควรจะดำเนินการนะครับ
3: อาจารย์คะหากท้ายที่สุดแล้วเกิดฝนตกหนักในช่วงเฝ้าระวังค่ะแล้วก็เกิดอุทกภัยระลอกใหม่จะกระทบประมาณการเศรษฐกิจหรือไม่คะ
4: ก็คงต้องดูนะครับว่าน้ำจะท่วมขังและกินบริเวณกว้างแค่ไหนและจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมหรือว่าภาคบริการอย่างไรน้ำท่วมขังจะมีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนต่อเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องประเมินนะครับซึ่งแน่นอนว่าในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเองก็คงจะเร่งดำเนินการในการพร่องน้ำอยู่นะครับแล้วก็มีการบริหารข้อมูลด้านการจัดการเรื่องน้ำว่าถ้าเกิดเหตุพื้นที่นี้มีฝนตกปริมาณเท่านี้จะพร่องน้ำไปในส่วนไหนจะระบายน้ำด้วยความสามารถขีดความสามารถอย่างไรผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะเตรียมตัวส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำหากมีเหตุที่มีปริมาณน้ำฝนนะครับตกซ้ำแล้วก็อาจเป็นจำนวนมากก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าต้องมาดูลักษณะของการที่ระบายน้ำออกนะครับถ้าน้ำไม่ท่วมขังรุนแรงนะครับและเหตุการณ์น้ำท่วมขังเพียงเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตในกรอบ 2% นะครับถึง 2.2% ได้ง่ายนะครับถ้ามีเหตุการณ์ซ้ำก็คิดว่ายังเติบโตได้ครับยังไม่น่ามีผลกระทบรุนแรงแต่ต้องถ้าเกิดขึ้นต้องมานั่งประเมินอีกทีครับว่ามันมีผลกระทบหนักหนาสาหัสแค่ไหนแล้วค่อยมานั่งประเมินครับ
3: สุดท้ายนี้อาจารย์มีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังประชาชนและก็ผู้ประกอบการบ้างคะเชิญค่ะ
4: ครับผมคิดว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเห็นนะครับว่ามันคงจะมาจากการที่ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์เพียงชั่วคราวการระบายน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าน้ำจากสถิติข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยน้ำท่วมยังไม่ได้เกินนะครับกว่า1 เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบายน้ำนะครับหลายๆจังหวัดก็เริ่มพร่องน้ำลงบางจังหวัดอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างหรือว่าคงที่อยู่นะครับแต่ว่าการพร่องน้ำการระบายน้ำเนี่ยให้ขับสู่สถานการณ์ปกติเนี่ยจะค่อยๆดำเนินการสิ่งสำคัญมากๆเราอาจจะเห็นราคาข้าวของแพงเช่นไข่ไก่แพงนะครับตามที่เป็นข่าวหรือผักใบเนี่ยแพงเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าทางการแล้วก็ภาคธุรกิจก็คงจะผลิตปริมาณสินค้าทั้งเกษตรแล้วก็สินค้าปศุสัตว์สินค้าต่างๆนะครับให้มากขึ้นระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การขนส่งคงจะทำได้ดีขึ้นนะครับจากการที่ปริมาณน้ำลดลงดังนั้นเนี่ยต้นทุนการขนส่งจะไม่ได้สูงมากเหมือนกับช่วงน้ำท่วมดังนั้นในสถานการณ์ของราคาสินค้าเกษตรนะครับหรือราคาสินค้าทั่วไปน่าจะค่อยๆลดลงนะครับและภายใน1 เดือนเนี่ยน่าจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็อาจจะหาทางเลือกในการที่จะบริโภคสินค้าที่มีราคาที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วคงจะต้องปรับตัวแล้วผมคิดว่าสถานการณ์นับจากนี้ภายใน1 เดือนเนี่ยถ้าทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาเพิ่มเติมเนี่ยสถานการณ์น่าจะคลี่คลายและเศรษฐกิจก็น่าจะเริ่มเดินหน้ากลับมาเป็นปกติมากขึ้นครับ
3: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครเร่งดำเนินมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั้งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์และการจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: จากสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลจึงเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่าว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แบ่งการช่วยเหลือเยียวยาออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อชดเชยค่าซ่อมแซมบ้านพักอาศัยพื้นที่เกษตรและเครื่องมือประกอบอาชีพรวมถึงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนพ.ศ.2569ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่วันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมประสานส่งข้อมูลที่ผ่านการยืนยันจากแต่ละจังหวัดให้ธนาคารออมสินภายในเวลา 20:00 นของทุกวันโดยคาดว่าจะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรกได้ในช่วงเช้าวันนี้
7: ระหว่างนี้รอให้จังหวัดอื่นรวมทั้งกรุงเทพมหานครส่งข้อมูลเข้ามาในระบบปภ.และปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินคาดว่าจะทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยตามจังหวัดที่แจ้งมาได้ภายในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้
6: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้เร่งวางแนวทางอำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับเงินเยียวยาพร้อมสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่โดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของกรุงเทพมหานครนั้นหากยื่นผ่านระบบออนไลน์ประชาชนจำเป็นต้องลงทะเบียนทั้ง2ระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแต่หากนำเอกสารมายื่นที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนทั้ง2ระบบให้พร้อมแนะนำให้ถ่ายรูปความเสียหายและเก็บใบเสร็จค่าซ่อมแซมไว้เป็นหลักฐานเพื่อความรวดเร็วในการประเมินความเสียหาย
8: ประชาชนท่านไหนถนัดใช้ระบบออนไลน์ไปที่แอปทางรัฐต้องเข้าจากตัวของระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครด้วยเพราะในระบบของกรุงเทพมหานครนี้อาจจะมีการพิจารณาที่ช้ากว่าเพราะว่ามันต้องออกไปประเมินความเสียหายถ้าท่านถือเอกสารมาที่สำนักงานเขตมันจะทำได้2ระบบมากกว่ารูปถ่ายที่ท่านถ่ายเก็บไว้หลักฐานการซ่อมต่างๆที่ว่าถ่ายสำเนาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะมีการใช้ทีมช่วยลงไปประเมินเพื่อปูพรมให้เร็วที่สุด
6: การดำเนินมาตรการเยียวยาของทั้ง2หน่วยงานช่วยลดขั้นตอนและความซ้ำซ้อนของข้อมูลเป็นอย่างมากส่งผลให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็วตรวจสอบได้และส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและทันต่อความต้องการของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะฝนตกหนักและน้ำท่วมสร้างความเสียหายให้กับหลายพื้นที่ทั่วโลกหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือมากขึ้นทั้งการสร้างระบบระบายน้ำการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
10: หลายพื้นที่ทั่วโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งและฝนตกหนักโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิและความชื้นบนชั้นบรรยากาศสูงขึ้นส่งผลให้ฝนตกหนักมากขึ้นขณะเดียวกันปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าปกติยังส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนทำให้ผลกระทบแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเมื่อฝนตกหนักต่อเนื่องจนแม่น้ำและระบบระบายน้ำไม่สามารถรองรับได้ส่งผลให้น้ำล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งการขยายตัวเมืองที่ทำให้พื้นที่ซึมซับน้ำตามธรรมชาติลดลงความเสี่ยงน้ำท่วมก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยหลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมพื้นที่พักน้ำและเส้นทางระบายน้ำควบคู่กับการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อช่วยลดความเสียหายก่อนที่น้ำจะไหลเข้าสู่ชุมชนญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหาน้ำท่วมเมื่อเดือนที่แล้วโดยภาคตะวันออกของญี่ปุ่นมีฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาจนเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่รอบกรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นมีอุโมงค์ผันน้ำใต้ดินขนาดยักษ์หรือโครงการจีเคนส์ในจังหวัดไซตามะใกล้กรุงโตเกียวซึ่งรับน้ำจากแม่น้ำขนาดเล็กและขนาดกลางลงสู่อุโมงค์ที่มีความลึกราว50เมตรก่อนสูบออกไปยังแม่น้ำเอโดะด้วยกำลังสูบน้ำสูงสุด200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้กรุงโตเกียวไม่มีน้ำท่วมขัง ขณะเดียวกันกรุงโตเกียวยังสร้างบ่อพักน้ำใต้สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาเพื่อเก็บน้ำไว้ชั่วคราวและลดปริมาณน้ำที่ปล่อยลงแม่น้ำพร้อมกันขณะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียใช้อุโมงค์สมาร์ทในการแก้ปัญหาทั้งการจราจรและปัญหาน้ำท่วมโดยอุโมงค์บางช่วงแบ่งเป็นถนน2ชั้นสำหรับรถยนต์และมีช่องระบายน้ำอยู่ด้านล่างเมื่อฝนตกหนักระบบจะผันน้ำส่วนเกินผ่านช่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ใจกลางเมืองโดยรถยนต์ยังสัญจรได้ตามปกติแต่ถ้าหากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่จะปิดการจราจรและนำรถออกจากอุโมงค์ทั้งหมดเพื่อเปิดให้ส่วนที่เป็นถนนทำหน้าที่เป็นทางระบายน้ำจึงช่วยเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวิกฤตส่วนเวียดนามซึ่งมีพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเลือกดำเนินนโยบายมุ่งส่งเสริมการอยู่ร่วมกับน้ำตามฤดูกาลในพื้นที่ชนบทโดยให้เกษตรกรปรับการปลูกข้าวจากเดิมปีละ3รอบมาเลี้ยงปลาหรือกุ้งในช่วงน้ำหลากแทนการปลูกข้าวรอบที่3ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมสามารถช่วยกักเก็บน้ำได้ขณะเดียวกันเกษตรกรยังมีรายได้และเมื่อน้ำลดลงตะกอนที่มากับน้ำยังช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินสำหรับการเพาะปลูกรอบต่อไปทั้งนี้แนวทางการรับมือน้ำท่วมของทั้ง3ประเทศมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมโดยเลือกวิธีที่สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทั้งการเพิ่มทางระบายน้ำในเมืองการจัดพื้นที่กักเก็บน้ำและการช่วยเกษตรกรปรับการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาลจึงช่วยให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้ในช่วงที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมก็ตามเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
9: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในประเทศและต่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
11: ยิ่งใกล้ถึงช่วงเวลาสำคัญที่จะมีการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่จะรับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนเดินสายโรดโชว์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ความงดงามของชุดไทยสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ต้นปีโดยเฉพาะการจัดโรดโชว์ที่ต่างประเทศประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการและการแสดงแบบชุดไทยทั้ง8แบบรวมถึงแบบเสื้อพระราชทานโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนกันยายนที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่มีการจัดแสดงนิทรรศการการเดินแบบในวันที่10ตุลาคมอีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้แนวคิดชุดไทยพลังเยาวชนสู่เวทีโลกโดยมีเยาวชนไทยจำนวน12คนเป็นตัวแทนประเทศสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมลายลูกแก้วเสื้อพระราชทานตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใส่ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์บนเวทียูเนสโกในการประชุมสันติภาพนานาชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาและร่วมเดินสายเผยแพร่ความงดงามณหอไอเฟลแลนด์มาร์คของฝรั่งเศสขณะที่ในไทยตลอดทั้งปียังมีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันล่าสุดมีการจัดงานถักทอการเวลานำเสนอเส้นทางแห่งผืนผ้างานช่างและการสวมใส่ที่พัฒนามาอย่างยาวนานหลายร้อยปีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบในเสน่ห์ของผ้าไทยได้สวมใส่ชุดไทยมาชมนิทรรศการและร่วมฟังเวทีเสวนาเจาะลึกทุกเส้นใยจากผู้เชี่ยวชาญบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของประวัติศาสตร์ 1,300 ปีจากทวารวดีสู่รัตนนครโกสินทร์ที่สำคัญภายในงานยังมีการเปิดเวทีฟรีวอล์คที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนนำชุดไทยดั้งเดิมชุดไทยท้องถิ่นหรือแม้แต่การนำผ้าไทยมามิกแอนด์แมทกับกางเกงยีนตามสไตล์ของตัวเองมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดงานโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศทุกงานได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากนับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการรับรู้ในเอกลักษณ์ของชุดไทยไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างภาคภูมิ
12: คนเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากยูเนสโกผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกว่าโชคดีมากเลยที่คนไทยมีชุดประจำชาติคนญี่ปุ่นสนใจมากคนญี่ปุ่นให้ความสนใจเขาก็เข้าไปชมเวิร์กช็อปแล้วก็รวมถึงชุดไทยที่จัดดิสเพลย์นะคะซึ่งเขาก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจอยากให้คนไทยได้รับรู้ว่าของไทยเรามีดี
11: หากชุดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของคนไทยทั้งชาติและทำให้นานาประเทศประจักษ์ในพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานชุดไทยพระราชนิยมแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกการนำเสนอในครั้งนี้มิใช่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเป็นการตีความในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความเห็นแก่ตัวโดยพระพุทธทาสภิกขุ
16: สัญชาตญาณว่าตัวตนเนี่ยมันให้คลอดสัญชาตญาณหลายๆอย่างขึ้นมาในคราวเดียวกันพร้อมกันคือเห็นแก่ตนเมื่อมันเห็นแก่ตนอะไรถูกใจตนมันเกิดกิเลสความโลภอะไรขัดใจตนมันก็เกิดกิเลสความโกรธคือโทสะเมื่อเกิดสงสัยวนเวียนอยู่เป็นโมหะเกิดโลภะโทสะโมหะมันเห็นแก่ตนมันก็จะเอาเปรียบผู้อื่นมันก็คิดลักขโมยของผู้อื่นล่วงกาเมผู้อื่นโกหกผู้อื่นอีกหลายสิบอย่างที่มันเป็นลูกเล็กๆเล็กๆของสัญชาตญาณแห่งตัวตนซึ่งเป็นแม่บทของทั้งหมดคือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้มันกลายเป็นฝ่ายต่ำผิดไปหมดเป็นกิเลสถ้าบังคับได้ก็เป็นโพธิไปในทางฝ่ายสูงสัญชาตญาณแท้ๆบริสุทธิ์ล้วนๆมันให้มาเป็นกลางๆหรือให้มาพอดีสำหรับจะมีชีวิตรอดแต่สัตว์มันโง่ด้วยอวิชชามันเปลี่ยนเป็นความเห็นแก่ตัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ติดแล้วนะ
4: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
7: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
6: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
7: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
6: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดร่วมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเจอกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่8เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะกับเรา2คนทีมข่าวสวทเชียงใหม่1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันคำวงครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 MHz แห่งนี้นะคะคลื่นวิทยุแล้วก็ทางคลื่น98 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์เราค่ะและคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD เข้ามาช่วยพวกเราจัดรายการทักทายกันด้วยนะคะวันนี้ที่ไหนเป็นอย่างไรฝนมีแดดแผ่แลกก็ว่ามีโปรยๆฝุยๆจะได้เล่าสู่กันฟังนะเจ้าสำหรับเจ้าวันพฤหัสบดีคุณถือว่าปลายสัปดาห์แล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เริ่มวางแผนได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังอาทิตย์หน้ามีวันหยุด1วันวันอังคารใครวางแผนเที่ยวอาจจะมีการนะอะไรอย่างนี้นะในช่วงของสุดสัปดาห์นี้เชียงใหม่ก็ยังคงมีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต้องบอกว่าเชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวันอย่างที่เราบอกกันมาตลอดเนาะคุณเนาะเที่ยวได้ทุกวันจริงๆเชียงใหม่นะคะไม่ว่าฤดูไหนก็สามารถท่องเที่ยวในส่วนของบ้านเราได้ค่ะคุณผู้ฟังเราต้องมาดูกันสักนิดหนึ่งว่าพยากรณ์อากาศช่วงนี้บ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างจะบอกว่าคุณ
1: แต่อากาศเช้ามาอากาศเย็นนะพี่เอ
0: ลมหนาว
1: ใช่ครับ
0: ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันสัมผัสได้ถึงลมหนาวแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เมื่อสักครู่มีพี่ที่รู้จักการคนอยู่อมก๋อย
1: ค
0: ือจะบอกว่าหมอกอะต่ำมากพี่เขาอยู่บ้านชั้น2คุณแบบเหมือนหมอกอยู่แบบข้างหน้าแล้วว่าพี่เขาถ่ายรูปมาให้ดูคือแบบโอ้โห
1: ตอนนี้ก็ภาวนาไม่ให้มีฝน
0: ใช่คุณ เข้าสู่แบบปลายฝนจริงๆแล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นฝนชุดสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ตอนนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเขาบอกว่าอากาศช่วงนี้จะเหมือนพวกเราคุณเป็นไบโพล่า
1: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาใช่ไหมเดี๋ยวก็มีฝนเดี๋ยวก็ไม่มีฝน
0: ใช่เป็นไบโพล่าเหมือนพวกเราคือบางวันก็แบบอย่างเช้าๆก็จะแบบเย็นสบายลมจอยๆอะไรเงี้ยคุณช่วยให้ตื่นเต้นอ่ะเหมาะกับกาแฟร้อนๆอันนี้จริงเลย
1: จิบกาแฟแลสายหมอก
0: อันนั่นแหละ
1: ไปที่อบก๋อย
0: ดับเพลิงมันที่แบบโอบกอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนกลางวันคุณโอ้โหแดดจ้าร้อนแรงไม่เกรงใจใครอ
1: ุ
0: ณหภูมิพุ่งนะคะสำหรับพวกเราเหงื่อตกแน่นอนนะคะแล้วช่วงเย็นๆโอ้โหเธอก็มาค่ะน้องฝนของเราหลังเลิกงานเตรียมร่มไว้เลยคุณ
1: ครับ
0: จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของฟ้าผ่าด้วยเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้อากาศเหมือนเป็นไบโพล่าเหมือนเราเลยนะคะก็1วัน3ฤดูกันเลยทีเดียวคุณเข้ามากันครบจะเรียกว่าเขาแท็กทีมก็ได้นะช่วงนี้เขาแท็กทีม
1: ไงฮะมาเชียงใหม่ก็จะได้เจอทั้ง3ฤดูใน1วัน
0: ดูคุ้มยังไงก็ไม่รู้นะคุณนะเดี๋ยวดิฉันไปดูในส่วนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือสักนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเขารายงานอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างต้องไปแอบดูสักนิดนึงวันนี้ค่ะเชียงใหม่บ้านเรานะคะในส่วนของภาคเหนือวันนี้เอาภาคเหนือก่อนละกันเนาะภาคเหนือวันนี้เนี่ยอย่างที่ศูนย์อุตุเขาบอกแหละคุณไบโพล่านะคะวันนี้ก็น่าจะมีในเรื่องของฝนฟ้าคะนองภาคเหนือเราวันนี้ภาคเหนือตอนบนเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณร้อยละ20ของพื้นที่นะก็ถือว่าลดลงคุณซึ่งบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคุณก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วก็จังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานี่แหละที่มีเรื่องของฝนฟ้าคะนองในช่วงวันนี้นะคะก็จะมีการอัปเดตอีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาประมาณ12นาฬิกาก็คือช่วงเที่ยงบ่ายๆอาจจะมีอย่างที่บอกค่ะน้องฝนก็เติงหาเจ้า
1: แต่เที่ยงนี่บอกเลยว่า

0: 35องศาเซลเซียสค่ะจากที่บอกว่าฝนลดลงนะคะเชียงใหม่ยังคงมีฝนอยู่ก็ฝนสะสมเล็กน้อยในช่วง24ชั่วโมงนี้ค่ะอำเภอทางโซนใต้ทั้งหมดเลยวันนี้มีฝนเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอมก้อยได้เต่าฮอดแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาหรือว่าอำเภอเสมิงนะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะคุณเรื่องของฝนสะสมนะคะอยู่ที่ปริมาณ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรแล้วก็ไปกันที่อำเภอโซนเหนือโซนเหนือก็จะเป็นแม่แตงพร้าวเชียงดาวเวียงแหงชัยปราการก็เหมือนกันฝนเล็กน้อยส่วนที่เหลือค่ะแอบอมยิ้มจะยิ้มหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าไบโพล่าเนื่องจากว่าไม่มีฝนแต่ก็อาจจะมีแบบโปรยๆฝุยฝุยสุยสุยปริบปริบก็เป็นไปได้ลาสาไม่ได้เลยสักอำเภอนะคะไม่ว่าจะเป็นจอมทองแม่วางดอยหล่อสันป่าตองสารพีหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันกำแพงสันทรายแม่ริมแม่ออนดอยสะเก็ดแล้วก็ขยับข้ามไปที่ฝางแล้วก็แม่อายค่ะคุณ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่มีฝนนะแต่ก็ลาสาไม่ได้นะคุณ
1: มาลุ้นกันตอนบ่ายๆเพราะว่าสายๆนะครับไปจนถึงช่วงบ่ายๆอากาศค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็บ่ายๆค่ำๆไม่แน่อาจจะมีฝนนะครับอย่างพี่เอ๋บอกไปคือเราเจอทั้งถ้ามาเชียงใหม่ช่วงนี้ก็เจอทั้ง3ฤดูแหละนะครับมาดูตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดนึงครับตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการแจ้งเตือนของฝนตกเนี่ยทุกวันนะครับแต่ว่าเป็นฝนร้อยละ20ของพื้นที่นะครับ20แล้วก็30นะครับแบบนี้สลับกันอย่างพี่เอ๋ไปคือเหมือนไบโพล่านะสลับกัน20 20 30 40นะ40มีวันเดียวครับมีวันที่10ตุลาคมนะครับนอกนั้นก็จะเป็นร้อยละ20ของพื้นที่นะครับแล้วก็ร้อยละ30นะครับแต่ว่าแจ้งเตือนว่ามีฝนตกทุกวันนะครับน่าจะเป็นฝนเล็กน้อยหรือฝนปานกลางนะฮะอันนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงนี้นะครับเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมขังนะเป็นบางครั้งได้นะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับคาดหมายล่วงหน้า7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14ตุลาคมครับ
0: อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นการคาดการซึ่งอาจจะมีการคืออาจจะมีเรื่องของการเค้าเรียกคะแปรผันอาจจะมีเดี๋ยวอาจจะบอกว่า
1: ดิฉัน
0: อาจจ
1: ะบอกว่า
0: ใช่อาจจะบอกว่าไม่ตกอาจจะตกก็ได้นะคะเพราะว่าปัจจัยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้เนาะเรื่องของสภาพอากาศเลยเนี่ยเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้อาจจะมีเรื่องของอยู่ดีๆอาจจะมีร่องมรสุมมาพาดฟืบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าเขาตกแน่ๆอย่างที่เราคาดการว่าเขาจะมีฝนตกสะสมร้อยละ20วันนี้ทั้งวันเขาอาจจะไม่ตกเลยก็ได้หรือเขาอาจจะแบบแดดแผ่แล่ร้อนมาเลยก็ได้นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือต้องบอกเขาทำถึงจริงๆสำหรับกราฟิกต่างๆคุณนะคะ
1: การปรับเปลี่ยนให้ดูง่าย
0: ปรับเปลี่ยนให้ดูง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเรื่องของไบโพล่าที่ฉันพูดถึงเนี่ยก็ทางด้านของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเนี่ยเขาก็ทำเป็นเรื่องของอากาศว่าวันหนึ่งเนี่ยในช่วงเนี้ยเราอาจจะเจอได้ถึง3ฤดูนะคะก็ถือว่าทำถึงเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ย6โมงถึง9โมงเขาก็บอกอากาศเย็นกลางวันอย่างที่บอก10โมงไปถึง3โมงนี่แดดแผ่แล่คุณแล้วเขาก็ให้ระวังในเรื่องของฝนฟ้าในช่วงของเย็นย่ำก็หำเพลงนี่นะคะ
1: มาเป็นกอเลยทีเดียว
0: ในช่วง4โมงถึง2ทุ่มอะไรแบบนี้คุณดิฉันว่าก็ถือว่าทำถึงนะล่ะเดี๋ยวเราต้องชมนะสำหรับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาม
1: ีการปรับเปลี่ยน
0: ใช่นะคะ
1: จากเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นเห็นแบบเป็นกราฟิกเป็นแบบทางการ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เอาตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาเข้ามาใส่นะครับดูแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นภาษาแบบภาษาชาวบ้านนะเนาะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอย่างที่ฉันบอกแหละ
1: เป็นทางการ
0: ใช่ค่ะเขาบอกพูดถึงไบโพล่านี่ทุกคนจะเข้าใจทันทีเลยว่าเป็นยังไงคือแบบคือบางคนเนี่ยอารมณ์ก็คือแบบเหมือนเนี่ยอารมณ์เราบางทีก็แบบอารมณ์ดีดีบางทีก็อารมณ์ไม่ดีคือไบโพล่าเพราะพูดถึงว่าอากาศเป็นไบโพล่านี่คือทุกคนจะแบบอาจจะจำแม่นขึ้นว่าเอาวันนี้เราจะเจอทั้งสามฤดูใช
1: ่
0: นะคะคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะ
1: ใกล้เข้าสู่ไปฝนต้นหนาวแล้วครับมีเมนูอะไรแนะนำบ้างแต่ถ้าหนาวเยอะๆหนาวแก่ๆเนี่ยผมว่าเมนูที่หลายท่าน ไม่ควรพลาด

0: หรือว่าพอเราชอบก็คือแกงกระด้าง
1: แกงกระด้างแม่น
0: หน้าหนาวต้องกินแกงกระด้าง
1: เริ่มเข้าแกงกระด้างแล้วจำได้ว่าปีที่แล้วพอมาช่วงเข้าสู่หน้าหนาวพอดีเราจะได้กินแกงกระด้างบ่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าพอชอบกินแกงกระด้าง
0: ชอบกินแกงกระด้างคือไปซื้อมาแต่ละเจ้าไหนที่บอกว่าอร่อยแกไปซื้อมานะครับ
1: ใครบอกอร่อยพอจะไปตามหา
0: ไปตามหานะครับเจ้านั้นเจ้านี้นะครับเราซื้อมาแล้วก็มาชิมดูว่าเจ้าไหนเด็ดสุด
1: ที่สำคัญเนี่ยพอพูดถึงหน้าหนาวแล้วพอคุณบอกว่าหนาวจัดๆเนี่ยดิฉันนึกถึงคุณมันเผาอ่ะที่จ้องใส
0: ่เป็นถ้าตอนนี้มันจะเป็นมันเขาเรียกอะไรมันญี่ปุ่นเนาะเป็นมันญี่ปุ่นเน
1: า
0: ะตอนน
1: ี้ที่มีความหวาน
0: มีความหวานก็จะมีหลายสีแต่ถ้าเป็นของเหนือหรือว่าของทางเชียงใหม่จริงๆก็จะเป็นมันม่วงใช่ไหมฮะมันม่วงแล้วก็
1: ถ้าจะเป็นมันสีเหลืองๆที่ดิฉันได้กิน
0: เฉยๆก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ข้างในสีม่วง
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เปลือกข้างนอกก็เป็นสีแดงเปลือกก็จะบางหน่อยแต่ถ้าพี่เอบอกว่าเอาไปโยนใส่นะเขาเรียกว่ามันสับปะหลังไหมฮะไอตัวใหญ่แล้วข้างในมันอยู่
1: ไม
0: ่
1: เน
0: ี่ย
1: คือปกติแล้วเวลาถ้าหน้าหนาวจริงๆมันจะเป็นเหมือนมันเผาที่มันเป็นมันเปลือกสีชมพูนี่ไอเปลือกสีแดงๆนี่แหละคุณเปลือกสีม่วงๆนี่แหละก็เอาไปโยนใส่ส่วนใหญ่อะเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันจะเอาไปใส่ใช่เอาไปใส่ใต้ฐานของเต่าอังโล
0: เต่าอังโลก็จะมีเขาเรียกขี้เถ้าแล้วก็ฐานที่ตกลงมาถ
1: ้
0: าใส่ความร้อนจากข้างบน
1: ใช่แล้วก็จะไปใส่ไว้ใต้เต่าอังโลสมัยก่อนเต่าอังโลมันจะใหญ่
0: ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้มันเป็นเต่าแก๊สไปแล้วค่ะ
0: เต่าแก๊สเต่าอังโลก็จะเป็นเต่าเล็กๆแล้วก็ถ้าเราไม่มีปิ้งย่างก็ไม่ค่อยได้จุด
1: ใช่ไม่ค่อยได้จุดใช่บ้านดิฉันก็ไม่ค่อยได้จุดเพราะว่าพอไม่ค่อยได้ฐานปิ้งย่างก็จะไม่ค่อยได้จุดนะคะแต่ว่าเราก็จะนึกถึงเวลาแบบไปแคมปิ้งในช่วงของฤดูหนาวแบบนี้แบบนั่งแบบคุณแบบ
0: เผาข้าวหลาม
1: โอ้นั่นเลยเผาข้าวหลามเผามันแล้วก็นึกถึงข้าวหนุกงา
0: โอ้ข้าวหนุกงานี่ต้องมีครกตำต้องมีครกตำ
1: อร่อยเนาะคุณแบบกินกับ
0: ครกตำแล้วก็ใส่เกลือสักนิดนึง
1: แต่ดิฉันต้องใส่นมข้นหวานอ่ะ
0: จิ้มนมข้นหวานใช่ไหม
1: ใช่ใช่เพราะว่ามันดูแบบจืดไปหมดทักทายคุณผู้ฟังค่ะเช้ามาเราสองคนก็จะเริ่มหิวนะทักทายคุณฟังกันในช่วงแรกของรายการสักนิดนึงนะคะคุณสุรินทร์ รินวังสารค่ะส่งสติ๊กเกอร์กู๊ดมอร์นิ่งเหมือนจะรู้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องของกาแฟพูดถึงเรื่องของ
0: ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันข้าวหลามข้าวนึกงานี่ข้าวนึกงานี่ก็จะเป็นอะไรเอากินกับกาแฟร้อนๆตอนเช้า
1: ได้หมดนะคุณถึงแม้จะเป็นข้าวหลามเองหรือว่าจะเป็นมันเผาแล้วกินกับกาแฟได้นะคุณสุภชัยทักทายมาสวัสดีครับสุขสันต์วันพฤหัสบดีครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับแล้วก็คุณณภาสอนค่ะส่งทักทายมาสวัสดีเจ้าแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็เช่นดีแล้วก็คุณณภาสอนส่งสติ๊กเกอร์ดอกไม้ด้วยคุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์ดอกไม้ด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้เรายามเช้านะคะคุณป้าพันนีแซวมาบอกว่าวันนี้มาครบนอแฮม2วันบะฮู้เหมือนกันว่าไผ่จะมามาหน้าจอคงเป็นสาวแน่ๆสวัสดีวันที่ฟ้าเป่งลึงเจ้าหนุ่มสาวเสื้อบะเหมือนกันวันนี้เขาไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนกันเขาจะใส่เสื้อเหมือนกันวันจันทร์กับวันพุธเดี๋ยวจะพยายามหาเสื้อให้เหมือนกัน
0: มีจันทร์กับพุธนะครับจันทร์ก็จะเป็นเสื้อ730ปี
1: ใช่ค่ะวันพุธก็จะเป็นวันเป็นเสื้ออีก1ตัวนะคะส่วนใหญ่ที่เหลือเราก็จะใส่เป็นเสื้อสีดำนะคะ
0: เป็นเน้นเป็นโทนดำแล้วคะช่วงนี้
1: ใช่ค่ะคุณสุรินทร์ค่ะคุณสุรินทร์ทักทายมาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดคลืมหมอกลงฝนตกรอบนอกบ้านผมไม่ตกครับผมคุณชอฉลาดค่ะสวัสดีตอนเช้าครับพี่เอนะคะพิธีกรทั้งสองคนครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพร่างกายด้วยนะครับผมขอบคุณค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นกันนะคะทุกท่านคุณผู้ฟังของพวกเรารักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอากาศแปรปรวนแบบนี้ค่ะคุณโสภาทักทายเรามาสวัสดียามเช้าแดดสดใสเจ้านะคะลุงแปะบอกว่าทักทายจ้าดีเจทั้งสองเช้านี้อากาศเย็นมาแล้วส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะป้าแมวจันยาบอกว่าสวัสดีเจ้าวันนี้ป่าแดดขออภัยค่ะวันนี้ป่าตันแดดจัดนะคะแล้วก็คุณพงศักดิ์ทักทายเรามา หวัดดีครับสองคนเสียงดีนะคะป้าแมวบอกว่าป้าแมวแนะนำผอ.เรานะบอกว่าแก่งกระด้างเจ้าที่วังสิงคำลำเจ้าเปิ้นขายปีละเตื้อ
0: โอ้โห
1: ห่อซาวบาท
0: เดี๋ยวต้องชี้พิกัดนะครับเดี๋ยวผอ.ตามไปแน่นะครับพ้นมาแกงกระด้าง
1: บอกว่าขายปีละครั้งก็น่าจะช่วงของหน้าหนาวนะแล้วก็คุณพงศักดิ์ค่ะส่งสติกเกอร์รูมหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณน้อยบอกว่าเสียงคุณคมสันเบา
0: เบาแล้วครับ
1: นะคะเดี๋ยวนะคะดิฉันขออนุญาตปรับอ่ะนะคะไม่ทราบว่าดีขึ้นหรือยัง
0: ดังขึ้นหรือยังครับผม
1: เมื่อสักครู่ดิฉันปรับให้เท่าดิฉันผลักขึ้นให้ดังกว่าดิฉันนิดหนึ่งนะคะทางด้านของคุณสิริกุลบอกว่าสวัสดีค่ะสองท่านนะคะคุณตายดอยสะเก็ดบอกว่าสวัสดีคุณดีเจหนุ่มสาวทีมงานและทุกท่านเจ้าเช้านี้เย็นออดฮอต
0: เย็นออดฮอต
1: เย็นออดฮอตนะคะ
0: คำสร้อยใหม่มาแล
1: ้
0: ว
1: เย็นออดฮอตเนอะเป็นจะได้หาคุณเอไบโพล่าจ้างเปรียบเทียบเห็นนะเจ้าแต่ก็แท้นะเจ้ากลางวันฮ้อนเจ้าติดตามวันต่อวันเจ้าพยากรอากาศตะวาไปร่วมทำดอกไม้เรื่องของพยากรวันต่อวันนะเจ้าก็ต้องติดตามกันอย่างที่บอกกันเปิ้นเหมือนไบโพล่าแต่นะเจ้าคุณต่ายบอกว่าเมื่อวานนี้นะคะไปร่วมทำดอกไม้จันทร์นะชบาทิพย์ที่ว่าการอำเภอโดยการนำของท่านในอำเภอและก็หลายๆกลุ่มจิตอาสาเจ้ารวมด้วยช่วยกันเจ้าไปสู่ชุมชนในกลุ่มประชาชนทั่วไปแต่ละหมู่บ้านถ้าฟังเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระพันปีเจ้าดูแลสุขภาพการช่วยแชร์เจ้าขอบคุณเจ้าอย่างที่บอกกันเจียงใหม่วางเป้าหมายในส่วนของดอกไม้จันทร์ก็1ล้านดอกจริงๆแล้วรวมๆแล้วจริงๆก็ประมาณ 900,000 กว่าดอกคุณก็เลยตีเป็นเลข
0: กลมๆเลยเป็น1ล้าน
1: เป็น1ล้านดอกนะคะคุณสุคนค่ะทักทายมาสวัสดีเจ้าส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจสีส้มมาคุณตายบอกว่าข้าวหลามนุกงาข้าวจี่กระเปิงเจ้าข้าวหลามข้าวนุกงาข้าวจี่
0: ข้าวจี่ตอนนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะมีโรยด้วยเมื่อสมัยก่อนก็เป็นโรยเกลือแต่นี่ก็จะเป็นไข
1: ่ที่กำลังนึกถึง
0: ไข่แดง
1: ข้าวจ
0: ี่คือ
1: ข
0: ้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวที่เป็นกลมๆแล้วเอาไข่ทา
0: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เอาไข่เอาเนยก็ได้นะครับตอนนี้มีการปรับเปลี่ยน
1: แอบกินซะหน่อย ต้องไปแอบกินนะคะคุณสาธรค่ะคุณสาธรบอกว่าสวัสดีครับที่นนทบุรีวันนี้ฝนยังไม่ตกนะคะอุณหภูมิของคุณสูงเลย29องศาร้อนนะ
0: ครับ
1: ถ้าพูดถึง29ดิฉันว่าร้อนแล้วแหละนะคะก็ชอบฟังรายการเราขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสิริพรส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราคุณยายละไมบอกว่าสวัสดีเจ้าวันพาร์ทเจ้าดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงม่วนเจ้าแล้วก็คุณยายส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราตัวคนสำหรับเจ้านี้นะคะถ้าคุณฟังในช่วงแรกของรายการในช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสัปดาห์หน้ามีวันหยุดแต่ว่าเราไม่หยุดนะก็ยังเจอเราสองคนอยู่นะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของวันที่13ตุลาคม
0: นะคะเดือนนี้มี2วันใช่มั้ย23ด้วย
1: 23ด้วย23ก็เจอเราอยู่ค่ะนะเราไม่ได้ไปไหนเลย
0: 23เป็นวันศุกร์แต่ว่า13นี่เป็นวันอังคาร
1: ใช่ค่ะก็ยังคงมีรายการมองชิงใหม่คุณผู้ฟังยังเจอเรา2คนอยู่นะคะในช่วงของวันหยุดค่ะอ่ะสิ่งดีๆจาก PEA ช่วงนี้ละกันนะคุณนะ
0: ครับ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
0: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับ PEA มี8ข้อห้ามนะครับมี8ข้อห้ามเมื่อต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้น้ำนะครับหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แช่น้ำนะครับจากน้ำท่วมนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับเวลาอยู่กับน้ำก็อย่าลืมระวังไฟนะครับอยู่กับไฟก็ระวังเรื่องของน้ำด้วยนะครับ8ข้อห้ามครับข้อ1นะครับห้ามใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกนะครับนำเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าที่เสี่ยงทำให้ไฟฟ้าดูดข้อ2ห้ามเข้าใกล้ปลั๊กไฟหรือสายไฟที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเพราะว่าอาจจะมีไฟฟ้ารั่วโดยไม่รู้ตัวข้อ3ห้ามติดตั้งหรือใช้สวิตช์ไฟ ในที่เปียกชื้นเลือกสวิตช์ไฟนะครับกันน้ำติดตั้งให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมข้อที่4ห้ามวางเครื่องใช้ไฟฟ้าใกล้น้ำน้ำรั่วซึมน้ำท่วมและก็จะเสี่ยงให้เกิดไฟฟ้าดูดได้ด้วยนะครับข้อที่5ห้ามใช้อุปกรณ์ในพื้นที่น้ำขังน้ำท่วมถึงต้องหยุดใช้ไฟฟ้าทันทีข้อ6ห้ามใช้มือเปล่าช่วยคนที่ถูกไฟฟ้าดูดต้องตัดไฟก่อนหรือใช้วัสดุที่ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าข้อ7ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะยืนแช่น้ำกระแสไฟฟ้าอาจรั่วเข้าสู่ร่างกายอันตรายร้ายแรงและข้อสุดท้ายครับข้อที่8ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมาตรฐานลดเสี่ยงไฟดูดไฟรั่วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆจาก PA วันนี้ที่นำมาฝากกันครับช่วงนี้นะครับเชียงใหม่มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอยู่ในปฏิทิน12เดือน12เทศกาลนะครับซึ่งถ้าติดตามพวกเรานะครับหรือว่าทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในเดือนที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมมูมันนะครับหรือว่าเดือนแห่งศรัทธาของจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดขึ้นตลอดทั้งเดือนแล้วก็มีกิจกรรมหนึ่งที่จัดต่อเนื่องยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับถึงวันที่31ธันวาคมก็คือมูพาสปอร์ตนะครับที่จะเป็นการสักการะนะครับพระธาตุประจำอำเภอแต่ละอำเภอทั้ง25อำเภอนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เดือนกันยายนยาวไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะครับ
1: ค่ะคุณคมสารเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรมาถามดิฉันว่าดิฉันรู้จักคำว่าจะเลิศก่อคุณ
0: จะเลิศจะเลิศก็คือนอนเหยียด
1: นะคุณคมสารรู้จักดิฉันบอกว่าดิฉันนะไม่รู้จักคุณผู้ฟังบอกว่ามีลูกฝรั่งขวบกว่าๆบอกว่าจะเลิศคุณผู้ฟังคุณยายก็บอกว่าฟังไม่รู้แบบไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วเขาก็สาธิตให้ดูดิฉันแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดิฉันลองถามคุณคมสารดูว่าคุณคมสารรู้จักคำนี้ไหม
0: นอนเหยียดจริงๆเขาว่าจะเลิศมันใช้กับคำว่ามูบจะเลิศนอนคว่ำ
1: จะเลิศคือนอนคว่ำแล้วถลายไปใช่
0: ใช่พุ่งไปข้างหน้าแบบเรียบกับพื้นมูบจะเลิศ ได้ศัพท์พื้นเมืองมาอีกหนึ่งศัพท์นะครับพี่เอ๋ยังไม่รู้นะฮะ
1: ฉันไม่รู้ว่าคือจะเลิศคือแบบฉันนึกไปเมื่ออ๋อที่แบบเขาไปนอนลงไป
0: ใช่นอนสไลด์ลงไปปืดมูบจะเลิศ
1: คุณไปต่อกันในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะคุณผู้ฟังคุณจะบอกว่าเรื่องของการสัญจรในช่วงนี้ก็รถเยอะมาฟังกันดูค่ะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางเอกคุณจริงไหมที่บอกว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอจะถูกเสมอจริงหรือเปล่า
0: ต้องดู
1: วันนี้ท่านอัยการมีมาฝากกันสำหรับข้อสงสัยนี้คำตอบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง

0: จริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉียวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่องจราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน
1: ได้คำตอบแล้วนะคะสำหรับเรื่องของทางเอกทางโทเมื่อปะกันที่ทางแยกนะคะ
2: ก็มันมีวิธีสังเกตเนาะอย่างที่ท่านอัยการบอกไปนะครับบางทีไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นทางเอกทางโทนะครับก็ถนนเส้นที่กว้างกว่านะครับที่ตัดกันอ่ะกว้างกว่าก็คือเป็นทางเอกแต่บางทีทางเอกอ่ะเขาก็จะมีการตีเส้นจราจรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางโทหรือว่าทางร่วมทางแยกอาจจะไม่ได้ตีเส้นจราจรแล้วก็สังเกตว่าเขาเรียกว่าอะไรความกว้างอ่ะจะแคบกว่านะครับของเส้นทางเอกหรือว่าเส้นทางหลักนะครับ
1: อันนี้เล่าสู่กันฟังเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราอาจจะใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องเจอทุกวันสำหรับการสัญจรบนท้องถนนในช่วงนี้แล้วก็วันนี้เรื่องของ3นาทีเรื่องของข่าวสารจากคปภ.วันนี้ขออนุญาตยาวนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้คปภ.บุกเชียงใหม่ของเราไป
2: มาทำอะไรฮะ
1: ใช่ค่ะเราไปติดตามข่าวนี้กับในช่วงของสิ่งดีๆขออภัยค่ะช่วงข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
3: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
1: สารจากคปภ.วันนี้ค่ะอย่างที่บอกกันเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของคปภ.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สมาคมประกันวินาศภัยไทยเดินหน้าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติค่ะเร่งช่วยเหลือแล้วก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เราค่ะที่ห้องประชุม1ชั้น2อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยทางด้านของดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยแล้วก็ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ของเรานายทศพลเผื่อนอุดมค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานร่วมแถลงข่าวนะคะผ่านระบบซูมผ่านระบบซูมมิตติ้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เร่งรัดเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยค่ะขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างทันท่วงทีและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่ประชาชนซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะคุณเกิดขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เนี่ยเกิดเหตุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในพื้นที่ของหมู่ที่1ตำบลบ้านจันทน์ส่งผลให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะได้รับความเสียหายเนี่ย2หลังแล้วก็ในวันที่5ตุลาคม2569ก็เกิดเหตุฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของหมู่ที่3บ้านวัดจันทน์ตำบลบ้านจันทน์ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้พบผู้เสียชีวิต1รายเป็นหญิงค่ะอายุ45ปีซึ่งจมน้ำนะคะเนื่องจากว่าไปทำที่กั้นน้ำมาคุณนำกระสอบทราย
2: ไปกั้น
1: ใช่ค่ะซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการประกาศนะคะของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในส่วนของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาเสมิงค่ะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเบื้องต้นพร้อมอำนวยความสะดวกประสานงานในเรื่องของการยื่นเคลมประกันภัยทางรัฐให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยแล้วก็ผู้เสียชีวิตค่ะซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการติดตามผลการดำเนินงานการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์จริงค่ะพร้อมประชาสัมพันธ์การเข้าถึงสิทธิเข้าถึงสิทธิประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนเรามาดูสำหรับเรื่องของรายละเอียดการคุ้มครองของกรมธรรม์ตัวนี้สักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเราจะต้องรู้เรื่องนี้เพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับพวกเราทุกคนนะคะซึ่งรายละเอียดของการคุ้มครองของกรมธรรม์เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆคุณส่วนแรกก็คือเรื่องของการคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะซึ่งเน้นการจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอประเมินความเสียหายจนเสร็จครอบคลุมภัยธรรมชาติหลัก3ประเภทนั่นก็คืออุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมจะจ่ายเงินชดเชยเบื้องต้นที่จ่ายทันที 10,000 บาทแล้วก็เงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 90,000 บาทรวมแล้วก็ 100,000 พอดีนะคะส่วนในเรื่องของพายุวาตภัยหรือว่าฟ้าผ่ามีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทแล้วก็เงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงไม่เกิน 95,000 บาทส่วนแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิมีเงินชดเชยเบื้องต้นนะคะจ่ายทันที 5,000 บาทเช่นเดียวกันแล้วก็เงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงเนี่ยไม่เกิน 95,000 บาทค่ะทั้งนี้ก็มีกรณีพิเศษด้วยนะคุณหากตัวบ้านของเราเนี่ยไม่ได้พังนะคะแต่ว่าเราถูกน้ำท่วมขังล้อมรอบสิ่งปลูกสร้างจนไม่สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาททันทีในส่วนของหลายๆท่านก็เริ่มเป็นกังวลว่าอ่ะแล้วคอนโดมิเนียมล่ะ
2: จะได้ไหม
1: คอนโดมิเนียมนะคะหากมีการจดทะเบียนแยกเลขที่บ้านชัดเจนจะนับแยกสิทธิ์เป็นรายห้องและในส่วนที่2คือความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุเนื่องจากภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจะจ่ายเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนให้แก่ทายาทโดยธรรมและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะจ่ายเงินชดเชย 200,000 บาทต่อคนเงื่อนไขสำคัญค่ะอันนี้ต้องฟังไว้นะคะสำหรับเงื่อนไขสำคัญของโครงการนี้คือจะไม่คุ้มครองมวลน้ำหรือภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ค่ะซึ่งความเสียหายเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จะไม่สามารถเคลมจากการประกันชุดนี้ได้ค่ะแต่ประชาชนยังคงได้รับเงินเยียวยาจากเกณฑ์ภาครัฐปกติเช่นเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการประกาศเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหากบ้านพักอาศัยทำประกันอาคีภัยหรือว่าประกันภัยบ้านส่วนตัวไว้นะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์เคลมจากโครงการของรัฐบาลร่วมด้วยได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะคะประชาชนสามารถส่งหลักฐานได้แก่ภาพถ่ายความเสียหายบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านผ่าน4ช่องทางหลักนี้นะคุณของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็คือเว็บไซต์ www.thainetcat.org ภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟัง thainetcat.org ค่ะหรือว่า Line Official Assign ThaiNetCat เหมือนกัน Call Center ค่ะ02-012-5555หรือที่จุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่ประสบภัยค่ะเมื่อเอกสารครบถ้วนนะคะระบบจะดำเนินการอนุมัติและโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพลย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน15วันค่ะ
2: ถ้าพี่พูดถึงเรื่องคอปพอแล้วขอต่ออีกสักนิดหนึ่งครับน่าจะได้อยู่นะฮะเพราะว่าช่วงท้ายของรายการแล้วเป็นพี่เอพูดถึงเมื่อกี้ก็คือ 9,000 บาท
1: ใช่ค่ะ
2: นะครับ 9,000 บาทซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีการโอนเงินให้แล้วนะครับอันนี้เป็นรอบที่2นะครับทั้งหมดเนี่ย75ครัวเรือนทั้งหมดโอนให้เมื่อวานนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินอยู่ 675,000 บาทนะครับเป็นการโอนรอบที่2ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้รับโอนเงินตามมติครม.นะครับซึ่งก็ตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2569นะครับที่ได้รับรายงานตอนนี้ก็คือจะเป็นอำเภอแม่อายครับแม่อายแม่แตงสะเมิงฝางแล้วก็จอมทองนะครับซึ่งผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องนะครับผ่านคำร้องขอความรับความช่วยเหลือเนี่ยผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับทางรัฐแล้วก็ยื่นคำร้องด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วนะครับครอบครัว 9,000 บาทนะครับโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยครบทั้ง75ครัวเรือนอย่างที่บอกไปทั้งหมดเป็นเงินอยู่ 675,000 บาทนะครับมี5อำเภอด้วยกันนะครับซึ่งห้าอำเภอก็ประกอบด้วยอำเภอแม่อายครับ30ครัวเรือน 270,000 บาทแม่แตง21ครัวเรือน 189,000 บาทสะเมิง10ครัวเรือน 90,000 บาทอำเภอฝาง9ครัวเรือนนะครับ 81,000 บาทแล้วก็อำเภอจอมทอง5ครัวเรือนครับ 45,000 บาทนะครับแล้วก็ได้รับโอนเงินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับสำหรับการช่วยเหลือนะฮะ
1: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการวันนี้ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของประกันภัยชนิดหนึ่งเพราะว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะคะการประกันภัยสำหรับในโครงการนี้นะคะโครงการในเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะเริ่ม1ตุลาคม2569จนถึงวันที่30กันยายน
2: ก็เริ่มมาแล้วถ้า1ตุลาคม
1: ใช่ค่ะ30กันยายน2570นะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวเนื่องกับพวกเราทุกคนก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะในช่วงเช้าว่ากรมธรรม์ตัวนี้เนี่ยคุ้มครองอะไรบ้างถ้าท่านคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการค่ะคุณสุภชัยบอกว่าเช้านี้กรุงเทพแดดแผ่แรงค่ะ อากาศเย็นแล้วครับนะคะคุณยายละไมบอกว่าวันนี้แม่แต่งบ้านยายท้องฟ้าสีครามกรรมโบราณว่าบ่ดีเจื้อใจตอนบ่ายอาจจะมีฝนตกหนักก็ได้ คุณยายบอกว่าคุณยายไปฟังวิทยุก่อน
2: ยายไปฟังทางวิ
1: ทยุนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ปรบมือส่งเจอบ๊ายบายมานะบ๊ายบายมาให้เราน้องต้นน้ำปรมินค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจนะคะคุณป้าพันนีถามเราว่านุ่มสาวหูจักมูบคูยุก็เจ้าม
2: ูบคูยุมูบก็คือฟุบโต๊ะมูบ
1: ขด
2: ตัวงอตัว นะครับอยู่กับพื้นเก็บคองอเข่าครับหมู่คุณยุเหมือนกับก้มกราบคล้ายๆก้มกราบ
1: คุณสิรินันท์บอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้บอกวันนี้มาสายค่ะยังทันค่ะยังทันรายการนะคะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณประสงค์บอกว่าผมยังบ่หันหน้าผู้จัดรายการวิทยุหมวดเตื้ออยากหันหน้าผู้จัดรายการตำรวจจราจรตอนเย็นอู้ม่วนขนาดเสียงหวานดี
2: ก็ต้องดูมีการไลฟ์ค่ะอยู่ถ้าเพจของเราก็มีการไลฟ์ทุกเย็นนะครับโดยท่านผู้กำกับต้อม
1: ใช่ค่ะผู้จัดรายการวิทยุจราจรจะเป็นตำรวจนะคะจากสถานีจากตำรวจภูธรภาค5ผู้กำกับต้อมค่ะนะคะ
2: ตอนเย็นตั้งจอรอเลยครับตอนเย็นมาแน่นอนแล้วก็เป็นผู้กำกับที่ใจดีและมีขอรางวัลแจกท่านผู้ฟังทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับที่มาแจกนะครับ
1: ค่ะป้าแมวบอกว่าถ้าเขาขายแก่งกระด้างไม่ได้ป้าแมวจะแจ้งนะคะ
2: โอเคเดี๋ยวว่าแมวจะแจ้งมาในช่องทางของเรานะครับ เดี๋ยวจะส่งท่านผอ.ไปชิมก่อน คนมาแก่งกระด้าง
1: ผอ.บอกหมูนี่หมูสูนี่ส่งเราไปเป็นผู้ทดลองผู้ทดสอบแก่งกระด้างนะคะก็วันนี้วันพฤหัสแล้วค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องระวังเรื่องของเรื่องฝนเรื่องฟ้าด้วยนะคะแจ้งกันแต่ช่วงต้นรายการบอกว่าเขาเป็นไบโพล่านะคะ3ฤดูใน1วันค่ะคุณผู้ฟังต้องใจร่มๆถ้าช่วงฝนตกการสัญจรก็ต้องใจร่มๆนะคะช่วงนี้เนี่ยอย่าให้ดีพกจ้องคุณ
2: ก็ยังต้องพกอยู่นะร่มกับเสื้อกันฝนนะครับเพราะมันก็ไม่แน่นะครับแต่ดีหน่อยช่วงนี้น้องๆปิดเทอมน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: เพราะว่าพอเด็กๆเปิดเทอมก็จะลำบากเรื่องของฝนตอนเช้ากับฝนตอนเย็นเลยฝนแกล้งเด็ก
1: นะคะพอดีลืมพกจ้องนะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยระมัดระวังเรื่องของไข้เลือดออกค่ะ
2: ต้องยังระบาดกันอยู่ครับ
1: ใช่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ด้วยนะคะอะไรที่เป็นแอ่งๆเป็นน้ำที่แบบน้ำก็สามารถ
2: ไปอยู่
1: น
2: ิ่
1: งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้เรื่องของทรายอะเบดนะคะหรือว่าอาจจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆอย่างเช่นในแจกันแบบบางทีเราแจกันดอกไม้ที่ศาลพระภูมิ
2: ก็เป็นก็มีได้อย่างพี่เอ๋บอกไปที่เขาเรียกมันมีแอ่งน้อยๆอ่ะเล็กๆก็ไปไข่ได้นะครับ7วันก็พักตัวใช
1: ่นะคะระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้เรา2คนไปกันก่อนพี่เก่งบอกว่าหิวแล้วเจ้าหิวแก่งกระด้างกับเจ้านะคะวันนี้เราสองคนต้องไปกันก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: รัฐบาลประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกรมธนาคารโลกปี2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญนอกจากวันอังคารที่13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้ววันศุกร์ที่16ตุลาคมที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษรัฐบาลได้กำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่12วันที่14และวันที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ work from home สำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดเป็นวันหยุดอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกติศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดกระทบเศรษฐกิจกว่า 22,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 ของ GDP ยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงผลการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาคาดว่ามูลค่ารวมประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1.6 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ1ของพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งหมดเช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมซึ่งผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึงร้อยละ 2.5และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2.5 ถึง 3 ล้านคนทั้งนี้คาดว่าสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรและอุปโภคบริโภคที่ปรับตัวสูงขึ้นชั่วคราวจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1เดือนขอให้ประชาชนเลือกบริโภคสินค้าตามความเหมาะสมเพื่อปรับตัวในระยะสั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เปิดทางหลวงหมายเลข12ถนนพิษณุโลกหล่มสักหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนบริเวณหมู่9ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงร่วมกับเจ้าหน้าที่อบต.แก่งโสภาและเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกเร่งลงพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมนำเครื่องจักรเข้าเคลียร์เศษไม้ดินโคลนที่กีดขวางทางออกเพื่อเร่งเปิดเส้นทางถนนพิษณุโลกหล่มสักหรือทางหลวงหมายเลข12บริเวณหมู่ที่9ตำบลแก่งโสภาหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเขาสูงจนเกิดเหตุมวลน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากจากเทือกเขาในพื้นที่พัดพาเศษไม้กิ่งไม้ดินโคลนขึ้นมาอยู่บนพื้นผิวการจราจรช่วงเย็นวานนี้ทำให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำเกรงว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากซ้ำได้พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: hey! พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้มาคนเดียวน้องๆขออนุญาตทำงานกันก่อนนะคะสำหรับเช้าวันนี้เพราะว่าใกล้จะสิ้นสุดระยะเวลาของการฝึกประสบการณ์ของน้องๆแล้วไม่ว่าจะเป็นน้องแอนเจนน้องเบนนะคะที่ร่วมรายการกันเป็นประจำวันนี้เหลือคนเดียวแล้วค่ะนะที่จะต้องอยู่กับคุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆในแนวของอมตะลูกทุ่งนะคะใครที่ชื่นชอบงานเพลงในแนวของลูกทุ่งเก่าๆนะคะลูกทุ่งในอดีตก็สามารถที่จะติดตามชั่วโมงนี้กันได้เราอยู่ด้วยกันค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะแล้วก็พร้อมที่จะได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังหลายๆเรื่องราวนะคะงานเพลงเพราะๆในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยก็พร้อมที่จะหยิบยกมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงนี้เราพวกเราภาคเหนือหลายพื้นที่ก็คลายความกังวลในเรื่องของฟ้าฝนนะคะตามที่เราได้มีการติดตามสถานการณ์กันมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ฟ้าฝนก็เริ่มที่จะเบาบางลงแล้วนะคะก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของใครหลายๆคนแต่ว่าในขณะที่ฝนเบาบางลงนะคะคุณผู้ฟังสิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องระมัดระวังนั่นก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นอากาศแปรปรวนนะคุณผู้ฟังต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือในภาคเช้าวันนี้นะคะภาคเช้าวันนี้ภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจัง

ช่วงต่อๆไปของรายการค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ให้กำลังใจกันแล้วก็ย้อนอดีตกลับไปฟังงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆในแนวเพลงของอมตะลูกทุ่งไทยค่ะ

เปิดเพลงขันหมากมาแล้วของคุณยงยุทธเชี่ยวชาญชัยก็เพราะว่าเชื่อว่าหลายท่านหลายคู่รักนะคะพอย่างก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็มีการวางแผนค่ะวางแผนที่จะแต่งงานนะคะงานแต่งงานส่วนมากแล้วก็จะมีขึ้นในช่วงของฤดูหนาวนะคะหลายคนเนี่ยจะพอเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะมองหาฤกษ์ของการแต่งงานกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เชียงใหม่บ้านเราอย่างที่บอกว่าอากาศเริ่มเย็นที่ดอยอินทนนท์ค่ะเขาบอกว่าดอยอินทนนท์ในช่วงของปลายฝนต้นหนาวเริ่มที่จะคึกคักนะคะอากาศเย็นสบายชวนให้ไปสัมผัสกับทะเลหมอกสีขาวนะคะโพลนลอยฟุ้งเต็มยอดดอยแล้วนะคะนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็ได้แห่กันไปชมพระอาทิตย์ขึ้นรับลมหนาวแรกแบบไม่ผิดหวังแล้วก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายท่านคุณผู้ฟังหลายคนก็อาจจะมีการวางแผนนะว่าอยากจะไปพักผ่อนท่องเที่ยวสูดอากาศที่หนาวเย็นสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นที่ยอดดอยอินทนนท์นะคะตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่น่าสนใจกันแล้วนะคะสำหรับเรื่องของอากาศที่หนาวเย็นนะคะบ้านเราไม่มีแผ่วค่ะสำหรับเรื่องของอากาศหนาวเย็นบ้านเราแข่งขันได้แน่นอนติดอันดับ

แน่นอนนะคะนักท่องเที่ยวหลายคนพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยความสดชื่นแจ่มใสอาจจะทำให้เราคิดอยากจะวางแผนไปพักผ่อนท่องเที่ยวแนะนำเชียงใหม่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยก็แล้วกันช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะมีงานเพลงมีข่าวสารนะคะแล้วก็งานเพลงในแนวของลูกทุ่งเก่าๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวเพลงที่เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังกันบ้างนะคะหากว่าใครที่ชื่นชอบงานเพลงลูกทุ่งเก่าก็ติดตามกันได้ในช่วง9 นาฬิกาค่ะ

คนสวยใจดำนะคะงานเพลงที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในชั่วโมงนี้ช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะก็อย่างที่บอกว่ารายการเมืองไทยบ้านเราก็จะเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวข่าวสารนะคะแล้วก็งานเพลงในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆย้อนอดีตเนี่ยรับรองว่าถูกใจกันอย่างแน่นอนและท่านหลายคนได้เห็นข่าวคราวนะคะที่โด่งดังมากนะคะพูดถึงชื่อป้าแมวหลายคนก็จะนึกได้ว่าจะเป็นเรื่องไหนจะเป็นข่าวคราวเรื่องอะไรนะคะหลังจากที่เรามีการติดตามนะคุณผู้ฟังติดตามในเรื่องของข่าวสารนะคะเนอร์เซอรี่นะคะเนอร์เซอรี่ลูกกรงค่ะพูดแค่นี้หลายคนนึกได้แล้วคิดออกแล้วนะคะตอนนี้รัฐบาลเอาจริงนะคะในเรื่องของเนอร์เซอรี่ลูกกรงค่ะสาธารณสุขก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ดำเนินการด้วยนะคะในเรื่องนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็ได้มีการเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยนะคะได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งผู้รับอนุญาตและก็ผู้ดำเนินการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโสธรชัย Nursing Home นะคะการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีภาวะพึ่งพิงนะคะซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็พบปรับการปรับเปลี่ยนสถานที่แล้วก็มีการให้บริการหลายประการค่ะที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสถานบริการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งจากการตรวจสอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าสถานที่ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับสภาพพื้นที่จากที่ได้รับอนุญาตโดยพบท่อลูกกรงเหล็กนะคะที่สามารถล็อกกุญแจจากภายนอกได้มีการขึงลวดหนามบริเวณขอบประตูเพดานแล้วก็หลังคารวมถึงพบเตียงของผู้รับบริการที่มีการดัดแปลงเพิ่มโครงเหล็กนะคะลักษณะเป็นลูกกรงสำหรับครอบปิดนะคะผู้รับบริการซึ่งก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านสถานที่ความปลอดภัยแล้วก็การให้บริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังพบการให้บริการนอกพื้นที่ที่ให้ได้รับอนุญาตแล้วก็พบรับบริการผู้รับบริการเนี่ยซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาในสถานที่ดังกล่าวขณะที่สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยนะคะซึ่งจากข้อเท็จจริงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ผลของการตรวจสอบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาว่าเป็นกรณีที่มีการกระทำหรือบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยแล้วก็ศีลธรรมอันดีในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจึงมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของผู้รับอนุญาตแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตให้ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของผู้ดำเนินการนะคะทั้งนี้ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งเป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่มันสุดฮิตกันเลยทีเดียวคุณผู้ฟังในช่วงนี้ไม่ว่าจะเปิดช่องทางสื่อในช่องทางใดก็ตามนะเราก็จะเห็นข่าวคราวนี้ขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้รู้สึกหดหู่นะสำหรับการที่จะดูแลผู้สูงอายุของเรานะคะต้องเอาไปฝากเลี้ยงแบบนี้เอาเป็นว่าฝากเลี้ยงได้ค่ะแต่ขอให้ตรวจสอบดูแลสถานที่
จริงๆกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังเพื่อความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ยังมีงานเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังยังอยู่ในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยกับเพลงนี้โดยคุณนิตยานะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ารักพี่ที่ใจค่ะ

0: ที่รักพี่ที่ใจงานจากคุณนิตยานะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงเพราะๆที่เลือกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะมีสายเข้ามาขออนุญาตรับสายเลยก็แล้วกันสวัสดีค่ะ
1: แกงยายขอเพลงดอกสโนนะลูก
0: ดอกสโน
1: น้อยเรือนงามเห็นดอก
0: อ๋อสโนน้อยเรือนงามจ้าร
1: ับบ้านยายดอกสโนกำลังงาม
0: โอ้ผัดเนาะ
1: ผัดชอบผัด
0: เนาะเจ้าขอบพระคุณเจ้าเดี๋ยวเปิดฮือ
1: เจ้าขอบคุณนะลูกขอโทษเนอะหวานยังเพลงยังบ่จบแต่ก็เลยฟังโทรมา
0: อ๋อแต่เป็นอย่างเจ้ายินดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าสโนน้อยเรือนงามนะคะงานเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะต้องขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เราจัดเพลงลูกทุ่งเก่าๆแล้วยังมีคุณผู้ฟังเข้ามาติดตามยังชื่นชอบนะคะอยากจะดูแลแล้วก็รักษาไว้สำหรับแนวเพลงของอมตะลูกทุ่งไทยแบบนี้นะคะในทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะคุณผู้ฟังคะหลายท่านหลายคนนักท่องเที่ยวหลายท่านเนี่ยนะคะก็มีการติดตามงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่หนึ่งงานของจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คืองานประเพณียี่เป็งนะคะซึ่งเชียงใหม่ก็มีการเตรียมความพร้อมค่ะจัดงานประเพณียี่เป็ง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนาพร้อมกับคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยนะคะเมื่อวานนี้นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569นะคะโดยมีนายบุญลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมค่ะเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเพณียี่เป็งเชียงใหม่นั้นให้เป็นที่รู้จักแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนนะคะให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นได้รับการยกย่องว่านครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็ได้มีการกำหนดการจัดงานประเพณียี่เป็ง2569กำหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนะคะโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอย่างเช่นการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่านะคะการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งการประกวดโคมยี่เป็งล้านนากิจกรรมลอยกระทงค่ะพิธีตั้งธรรมหลวงหรือว่าเทศมหาชาติล้านนานะคะตลอดจนการปล่อยโคมลอยตามประเพณีนะคะดั้งเดิมซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ย้ำนะคะย้ำว่าประเพณียี่เป็งนั้นก็ถือว่าเป็นไอคอนแล้วก็ลักษณะทางวัฒนธรรมสูงสุดของชาวล้านนานะคะโดยปีนี้ค่ะจังหวัดเชียงใหม่มุ่งมั่นที่จะยกระดับเมืองสู่การเป็นGreen City นะคะแล้วก็เป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการผลักดันการจัดงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะผ่านการใช้คาร์บอนสต็อกจากพื้นที่ป่าแล้วก็ชุมชนในเมืองเชียงใหม่นะคะพร้อมกับจัดทำแพลตฟอร์มกลางระบบeDonation นะคะตั้งเป้าหมายระดมทุนเพื่อที่จะนำไปเป็นค่าตอบแทนการดูแลระบบนิเวศให้กับชุมชนที่ดูแลรักษาป่าแล้วก็สนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งมาตรการนะคะอันนี้มาตรการสำคัญเลยทีเดียวมาตรการในการควบคุมการจุดแล้วก็ปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือว่าว่าวโฮมเนี่ยนะคะยังคงต้องยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอนุญาตให้ปล่อยได้เพียง2วันตาม จารีตประเพณีโบราณนะคะเพื่อที่จะรักษาคุณค่าความพิเศษแล้วก็เสน่ห์ที่ดึงดูดระดับโลกได้แก่วันกระทงเล็ก24พฤศจิกายนนะคะแล้วก็วันกระทงใหญ่25พฤศจิกายนค่ะโดยโคมลอยแล้วก็พลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา19นาฬิกาถึง1นาฬิกาของวันถัดไปทั้ง2วันนะคะส่วนโคมควันโคมควันนั้นอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กก็คือ10โมงเช้า10โมงเช้าถึงเที่ยงวันเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวของโคมนั้นต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะโดยได้ให้ลอยบนท้องฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีค่ะแล้วก็ห้ามผูกพ่วงประทัดโดยเด็ดขาดทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังคงรักษาประเพณีอันทรงคุณค่าให้คงอยู่ควบคู่กันไปได้อย่างเหมาะสมเชิญชวนนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนักท่องเที่ยวทุกคนค่ะนะคะเที่ยวงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ของเรานะคะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนี้นะคะ24กระทงเล็กค่ะ25กระทงใหญ่นั่นก็คือการแห่ขบวนกระทงนะคะซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานประเพณีเป็นของเชียงใหม่กันเลยทีเดียวสำหรับขบวนกระทงใหญ่ที่สวยสง่างามเลิศอลังการมากนะคะก็ต้องมาติดตามดูของจริงแล้วก็เก็บเกี่ยวความประทับใจกันไปค่ะเอาละค่ะมาถึงงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมานะคะงานจากคุณการแก้วสุพรรณกับสโนน้อยเรือนงามค่ะ

ต้องขออภัยสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์เข้ามานะคะคุยกันยังไม่ทันจบเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าเวลาก็ไล่มาแล้วนะคะหลายเวลาก็ไล่มาแล้วขอบคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่แนะนำงานเพลงเข้าสู่รายการกันมาด้วยนะคะถามกันอยู่ตั้งนานว่าเพลงอะไรนะเพราะว่าไม่เคยฟังเหมือนกันนะคะตอนนี้ได้ชื่อแล้วก็หาเพลงเจอแล้วงานจากคุณแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะผลงานเพลงดิงดองส่องไทยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันเลยแล้วก็เตรียมงานเพลงฟังสบายๆในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยกันไว้อีกให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเรากันแล้ววันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกร์เราอยู่ด้วยกันอีก1วันนะคะกับบรรยากาศของงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆหรือว่าอมตะลูกทุ่งไทยนะคะกับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการกันด้วยวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะยังหาน้ำได้แต่เฮ้ยขออภัยเลยพลาดตั้งแต่ส่งท้าย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งสูบระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนระลอกใหม่ควบคู่กับเร่งสูบระบายน้ำท่วมขัง
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลลงสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลด
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดและหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่ พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: พาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569
8: นางสาวพรรักกลบดีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดวิชิตสินร้านอาหารเจและห้างสรรพสินค้าพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและสินค้าวัตถุดิบอาหารเจจากการตรวจสอบพบว่าผักบุ้งคะน้าวัตถุดิบอาหารเจเช่นโปรตีนเกษตรเจมีการปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อยผู้ประกอบการอาหารเจปรุงสำเร็จยังไม่มีการปรับขึ้นราคาจากปีที่ผ่านมาโดยข้าวราดแกงราคา40-50 บาทก๋วยเตี๋ยวเจราคา40-50 บาทมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายชัดเจนไม่พบพฤติกรรมการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรส่วนปริมาณสินค้าทุกชนิดมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการอย่างถูกต้องชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อขายสินค้าหรือพบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร045-523-054พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: าสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัดต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครอง

0: ันภัยคุ้มครองคุณ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
2: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

รากฐานสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เหนียวแน่นของคนไทยในเวลาที่เกิดวิกฤตทางการเมืองพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวก็ทำให้เกิดความสงบและช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานให้กับคนไทยก็ทำให้ผู้ที่น้อมนำมาปฏิบัติมีภูมิคุ้มกันและไม่เกิดความเสียหายพระปฐมบรมราชองค์การของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรเสมอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และฝนตกหนักบางพื้นที่ช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภาคใต้เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมาก
6: นางสาวิลงรองสุขานักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการพิเศษกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางแห่งขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนโดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนและมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ต่างๆจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขอให้วางแผนการเดินทางและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังพร้อมติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสอบถามได้ที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเร่งดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลในอำเภอท่าม่วงเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการ
7: นายธรัตน์เหลืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าภายหลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.มีคำสั่งปิดศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากตรวจพบการกระทำผิดหลายประการจังหวัดกาญจนบุรีได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและจัดส่งผู้สูงอายุและผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีรวมกับกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทีมแพทย์และสหวิชาชีพเข้าตรวจคัดกรองประเมินอาการและแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อเข้ารับการรักษาพร้อมประสานญาติให้มารับกลับภูมิลำเนา เบื้องต้นญาติรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลับแล้ว29รายส่วนที่เหลือมีการนำส่งโรงพยาบาลและสถานดูแลที่เหมาะสมรวม92รายโดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลตำรวจและฝ่ายปกครองคอยอำนวยความสะดวกและประสานญาติอย่างใกล้ชิดขณะนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยหลงเหลืออยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวธิดาทิพย์หอมมะลิสวท.กาญจนบุรีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตรเลกาของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมาริอุสราฟาแฟงโกสกี้ผู้ว่าราชการรัฐมาโซเวียของโปแลนด์เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายเพศชายวัย19ปีใช้อาวุธมีดทำร้ายประชาชนในโรงเรียนสายอาชีพแห่งหนึ่งในเมืองออสโตเลกาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโปแลนด์ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ9รายในจำนวนนี้เป็นเด็กนักเรียน5รายครู2รายและคนที่อยู่ในเหตุการณ์อีก2รายก่อนที่คนร้ายพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกายตัวเองจนได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ยังพบระเบิดแสวงเครื่องทำเองในกระเป๋าของคนร้ายด้านนายพาเวลนีเวียดอมสกี้นายกเทศมนตรีเมืองออสโตรเลกากล่าวว่าสถานการณ์ทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วและจะให้การสนับสนุนการดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระงับการเรียนการสอนของโรงเรียนทั้งหมดในเมืองเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พวกคอนแล้วพวกคอนเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นเราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ยังคงเดินทางด้วยความปลอดภัยเช็คสภาพอากาศเช็ครถเช็คคนให้พร้อมเมาไม่ขับวางแผนการเดินทางนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยมีการท่องเที่ยวหลากหลายมิติแล้วก็เชียงใหม่ของเราก็ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางเข้ามาถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตอนนี้มีเส้นทางชากาแฟรูท3นะคะที่จะยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการนำคณะสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่จะยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนเส้นทางชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาต่อยอดทุนทางธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งดูจากเส้นทางบ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเส้นทางที่3นะคะที่มีการเดินป่าศึกษาเส้นทางธรรมชาติชมน้ำตกผาดอกเซี่ยวเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรวมไปถึงวิธีการปลูกแล้วก็ดูแลต้นกาแฟในพื้นที่เป็นการปลูกกาแฟแบบออร์แกนิกนอกจากนี้แล้วก็มีกิจกรรมคั่วกาแฟในหม้อดินบดและชิมกาแฟเป็นกาแฟสดนะคะเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกเมล็ดกาแฟตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดกาแฟที่เพาะปลูกในชุมชนการแปรรูปไปจนถึงนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในรูปแบบของการศึกษาธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมอาหารงานหัตถกรรมแล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนะคะซึ่งก็ถือว่ากระจายรายได้แล้วก็เป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการลดหมอกควันไฟป่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะท่านไหนที่อยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวเป็นทางธรรมชาติเป็นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะเส้นทางชากาแฟที่บ้านแม่กลางหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้กันด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ุกยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้

รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันค่ะมาพูดถึงเรื่องของการวางมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวการป้องกันอาชญากรรมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีการดูความมั่นคงความสงบเรียบร้อยแล้วก็เชื่อมโยงกันหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางสถานประกอบการสถานบริการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวยาเสพติดการค้ามนุษย์แล้วก็ผู้มีอิทธิพลซึ่งจะมีการสั่งการนะคะทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้กำกับแล้วก็เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่อความมั่นคงในพื้นที่แล้วก็มีมาตรการนะ3แนวทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเร่งรัดจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจแล้วก็จัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและก็ธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายกำหนดโดยตรวจสอบครอบคลุมทั้งใบอนุญาตการประกอบกิจการความปลอดภัยแล้วก็จะมีการเร่งรัดตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดปกติโดยเฉพาะธุรกิจที่มีบุคคลต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าลักษณะเนี่ยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ผู้บริหารผู้ควบคุมเกี่ยวกับกิจการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญโดยที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายนะคะไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ถ้าหากว่าพบข้อมูลหรือพฤติกรรมมีมูลเนี่ยให้ประสานหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายขยายผลทันทีแล้วก็ดำเนินการกับทางเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่มีส่วนในกระบวนการทำผิดรวมทั้งดำเนินคดีแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะโดยเฉพาะการงดใช้อาคารหรือว่าอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมายขยายผลจากรายคดีสู่เครือข่ายด้วยนะคะซึ่งการปฏิบัติการทุกกรณีต้องไม่สิ้นสุดเพียงการตรวจค้นหรือจับกุมแต่ให้รวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลถึงผู้ควบคุมผู้สั่งการผู้ได้รับประโยชน์นะคะเครือข่ายธุรกิจแหล่งเงินทุนด้วยมีการประสานกับหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องนะคะเพื่อความผาสุกให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะที่จะมีมาตรการเชิงรุกสกัดอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสังคมไทยให้มีความสุขแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะ

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็มีการเตือนอีกแล้วว่าถ้าบนโลกออนไลน์สร้างเรื่องเท็จมีความผิดตามกฎหมายข่าวหนึ่งเรื่องสามารถถูกแชร์ต่อได้อย่างรวดเร็วในทุกแพลตฟอร์มโดยเฉพาะข้อมูลที่สร้างความตกอกตกใจความหวาดกลัวแต่ว่าการแต่งเรื่องหรือว่าแกล้งบอกเล่าความเท็จจนทำให้ประชาชนเนี่ยตื่นตระหนกตกใจอาจจะเข้าข่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะพฤติกรรมที่ควรระวังเลยก็คืออาจจะมีการแต่งเรื่องหรือสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงทำเนื้อหาให้ดูเหมือนเป็นข่าวจริงเพื่อให้คนหลงเชื่อเผยแพร่ข้อมูลเท็จจนทำให้เกิดความตื่นตกใจแชร์ต่อทั้งที่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท็จนะคะเพราะฉะนั้นหยุดเช็คก่อนค่อยแชร์ไม่ขยายข่าวปลอมจึงเป็นที่มาของทางเพจ Anti Fake News Center Thailand นะคะหรือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างรัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี 2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางการรัสเซียยืนยันไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคหลังกรณีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียอรวรรณ พรนังทำผลงานยอดเยี่ยมโค่นมือหนึ่งของโลกในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสมัช2026ที่ประเทศจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นกรมชลประทานทยอยปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นและปริมาณน้ำที่ไหลลงมาเริ่มลดลงกรมชลประทานจึงทยอยลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วจะทยอยลดเป็นขั้นบันไดเพื่อไม่ให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปพร้อมบริหารน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนให้มีพื้นที่ว่างรองรับน้ำจากฝนที่อาจตกเพิ่มในช่วงต่อไปส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมยังคงเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการเปิดปิดประตูระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในแต่ละช่วงเดินเครื่องสูบน้ำจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและเสริมกระสอบทรายจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ชุมชนขณะเดียวกันยังเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนและแม่น้ำนครนายกที่ยังทยอยไหลเข้าสู่ระบบแม้หลายจุดจะเริ่มทรงตัวและระดับน้ำลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมปรับการระบายน้ำได้ทันทีตามสถานการณ์ทั้งนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากคาดหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้านนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมการบริหารจัดการน้ำประจำวันโดยระบุว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมายังอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการและสามารถบริหารจัดการได้สำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปรับตัวลดลงตามลำดับส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติการจะจราจรเดินรถได้ตามปกติเกือบ 100% แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำขังเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนฟื้นฟูบ้านเรือนอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะตกหนักช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแก่งกระจานแม้ปัจจุบันเขื่อนต่างๆจะยังมีศักยภาพรองรับน้ำได้แต่ขอให้ประชาชนที่ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วยังคงยกของไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทส่วนพื้นที่อำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมรวม12เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
2: ในส่วนของภาคตะวันตกวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยลงกรณ์ก็มีน้ำลดลงแล้วก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมรวมถึงที่ท้ายเขื่อนแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งนึง
1: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจุดที่รับน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างช้าๆขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่ภาคใต้ทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมมาตรการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านทาง3ช่องทางได้แก่เงินทดรองราชการเงินงบกลางตามมติคณะ รัฐมนตรีและเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งแจงรายละเอียดการช่วยเหลือต่อไปศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินผลกระทบอุทกภัย31จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบเศรษฐกิจ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทชี้กระทบ GDP เพียงร้อยละ 0.1นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงการประเมินความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดซึ่งรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยคาดการมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวมไว้ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาทถึง 30,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นความเสียหายในเขตกรุงเทพมหานครประมาณ 10,000 ล้านบาทปริมณฑล 3,000 ล้านบาทและอีกกว่า 9,000 ล้านบาทกระจายอยู่ในภูมิภาคซึ่งภาคบริการและการจับจ่ายใช้สอยได้รับผลกระทบมากที่สุดราว 13,000 ล้านบาทขณะที่ภาคการเกษตรมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,600,000 ไร่หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประเมินความเสียหายราว 1,000 ล้านบาทเนื่องจากระดับน้ำเริ่มลดลงและไม่ท่วมขังข้ามสัปดาห์เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมที่มีนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบเพียง1แห่งเท่านั้นผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.1 ของ GDP จึงยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 และคาดการว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่4โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวคาดการนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเดือนละ 2,500,000 คนถึง 3 ล้านคนการส่งออกขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่องในระดับร้อยละ15ถึงร้อยละ20มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโครงการไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 40,000 ล้านบาทและงบปรับโครงสร้างพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทการสร้างความเชื่อมั่นการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมีผู้นำและสื่อมวลชนทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ความพร้อมของประเทศไทย
3: ประเมินว่าความเสียหายนี้จะมีผลกระทบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงแค่จุด 1% ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยไทยก็ยังคิดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยมีโอกาสเติบโตประมาณ 2.2% ถึง 2.5% แต่ถ้ามาตรการเยียวยาฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยภาครัฐหรือว่าประชาชนที่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันตลอดจนการที่ประชาชนบางส่วนก็เริ่มซ่อมแซมอาคารหรือว่าทรัพย์สินต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็น่าจะพร้อมฟื้นตัวภายใต้ไตรมาสที่ 4ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเดือนละประมาณ 2.5 ถึง 3 ล้านคน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศพบความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเบื้องต้นได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคม2569ในพื้นที่จังหวัดน่านกรุงเทพมหานครสมุทรสาครระยองจันทบุรีตราดสมุทรสงครามกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสรวมถึงเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า180ของความจุเก็บกักได้แก่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลและอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาจังหวัดปราจีนบุรีอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ์และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ NOWCAST ของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
6: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้างที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
5: สำหรับพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งการระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ภาคใต้ให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 น.เพื่อให้รัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้มั่นใจระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้รวดเร็วหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง
7: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์และการรับมืออุทกภัยในช่วงมรสุมและแนวทางการเยียวยาเกษตรกรว่าขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนและจากการติดตามสภาพอากาศพบว่ากลุ่มฝนมีแนวโน้มเคลื่อนตัวลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมได้ทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันการสับสนในส่วนการฟื้นฟูและเยียวยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการเตรียมความพร้อมให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟู
8: ในส่วนของพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในกำกับสังกัดกระทรวงนะครับได้เข้าไปเร่งฟื้นฟูนะครับพื้นที่หลังประสบภัยนะครับขณะนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะทุกขภัยในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ตามฤดูกาลของเราตุลาพฤศจิกาก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องรับมรสุมเป็นพื้นที่ถัดไปนะครับก็ขอให้เฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนต่างๆของทางราชการครับ
7: ด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานกล่าวว่าสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรมชลประทานได้มีการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำล่วงหน้าเช่นอ่างเก็บน้ำคลองอู่ตะเภาซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักเหลือต่ำกว่า10%เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำใหม่ในส่วนของคลองภูมินาดำริ ขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมและอุดรอยรั่วในโครงสร้างหลักเรียบร้อยแล้วซึ่งจะทำให้อำเภอหาดใหญ่มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุดถึง 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเกิดฝนตกหนักเกินศักยภาพจนน้ำล้นตลิ่งคาดว่าจะสามารถเร่งระบายน้ำออกจากเมืองหาดใหญ่ได้ภายในระยะเวลาประมาณ3วันชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าและบริการเตรียมวัสดุอะไหล่และช่างรองรับการฟื้นฟูบ้านเรือนและรถยนต์หลังน้ำลดนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมเติมและกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการรวมถึงเตรียมช่างและบริการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถยนต์โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ3กลุ่มหลักได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอาทิโฮมโปรดูโฮมและไทยวัสดุหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดอาทิ Power By และ Power Mall และหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์อาทิ B-Quick Toyota และ Isuzu โดยผู้ประกอบการจะจัดโปรโมชั่นช่วยเหลือประชาชนเช่นส่วนลดสินค้าจำเป็นสำหรับฟื้นฟูบ้านบริการสำรวจตรวจเช็คและซ่อมแซมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือราคาพิเศษและแคมเปญเก่าแลกใหม่พร้อมเชิญชวนห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและสินค้าสำหรับซ่อมแซมบ้านมาร่วมเปิดจุดจำหน่ายในระดับท้องถิ่นจังหวัดและภาคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนสนับสนุนสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามความต้องการสินค้าและบริการในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเติมหากพบความต้องการเร่งด่วนธนาคารออมสินโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 รายจำนวนเงินกว่า246ล้านบาทขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อรับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารออมสินดำเนินการโอนจ่ายเยียวยาแก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมเงินเยียวยาแก่ประชาชนแล้วจำนวน 27,320 รายณวันที่7ตุลาคม2569คิดเป็นวงเงินรวมกว่า246ล้านบาทจากงบประมาณรวม 4,700 ล้านบาทสำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งธนาคารพร้อมดำเนินการโอนเงินทันทีที่ได้รับข้อมูลในแต่ละรอบทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยาธนาคารขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยเร่งตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักให้เรียบร้อยโดยผู้ที่ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารออมสินจะสามารถรับเงินได้ทันทีหลังปภ.ส่งข้อมูลส่วนบัญชีต่างธนาคารจะใช้เวลาดำเนินการโอนภายใน1วันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รัฐบาลเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569พร้อมประกาศมาตรการปรับรูปแบบการทำงานและวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกและลดปัญหาการจราจร
10: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โด ดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อแสดงศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญรัฐบาลจึงกำหนดมาตรการสำหรับส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569ดังนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ Work From Home วันอังคารที่13ตุลาคมวันหยุดราชการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมให้ปฏิบัติการนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home วันที่16ตุลาคมกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษสำหรับภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติโดยขอความร่วมมือพิจารณาตามความเหมาะสมขณะที่สถาบันการเงินและธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครกำหนดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษทั้งนี้หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จำเป็นเช่นโรงพยาบาลและสถานีตำรวจยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามปกตินอกจากนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ดังกล่าวจะเลื่อนไปประชุมในวันพุธที่14ตุลาคม2569แทนจึงขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางและติดต่อราชการล่วงหน้าในช่วงเวลาดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมธนารักษ์เปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้น100บาท
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ
12: วันนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์ก็ได้ทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกซึ่งผมเชื่อว่าจะทรงคุณค่าและจะเป็นหน้าหนึ่งที่บันทึกประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกทีเดียวว่าได้มีการจัดงานของสภาผู้ว่าการที่มีทั้งผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินโลกมาที่เมืองไทยถึงครั้งที่2ก็อยากเชิญชวนประชาชนนะครับที่สนใจในเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมธนารักษ์ทุกที่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ผมถือว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าและสะท้อนประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้นำเศรษฐกิจและการเงินโลก
11: ประชาชนและนักสะสมสามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราจังหวัดปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศตลอดจนช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์02-59-4999ปฏิพลสถาพมารายงาน
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยสู่แหล่งทุนในตะวันออกกลางและอาเซียน
13: นายทวีลาบริชาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าธนาคารอิสลามแห่งประ

0: เดียอินโดนีเซียและบรูไนเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินอิสลามโดยไทยมีศักยภาพด้านอาหารการแปรรูปอาหารการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฮาลาลซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับตลาดการเงินอิสลามในภูมิภาคได
1: ้ในช่วงการจัดงาน World Bank ของประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็เป็นโอกาสดีเราก็เลยมีความคิดที่จะจัดไซต์อีเวนต์ตรงกับวันที่14ตุลาคมในช่วงเช้าการสัมมนาครั้งนี้ที่คนจากหลายภูมิภาคในโลกมานั่งอยู่ด้วยกันครึ่งวันและคนต่างๆเหล่านั้นมาเล่าให้ฟังว่าในประเทศเขามันมีประสบการณ์การเงินอิสลามไปไกลมากน้อยแค่ไหนเราก็จะได้มีภาพใหม่ของการเงินอิสลามว่ามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะศาสนามันไม่ใช่เรื่องเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นเรื่องของทั้งโลกผมคิดว่าคำสุดท้ายที่เราบอกว่าการเงินอิสลามเนี่ยมันก็คงอยู่ในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการเงินนะดังนั้นอยากให้ประเทศไทยสร้างเรื่องพวกนี้ให้แข็งแรงขึ้นให้ได้
0: กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าการจัดสัมมนาภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระยะยาวกับประเทศในอาเซียนและตะวันออกกลางและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาการเงินอิสลามควบคู่กับเศรษฐกิจฮาลาลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศยืนยันข่าวที่อ้างว่าสหรัฐต้องการให้ไทยยุติความพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชาเป็นข่าวบิดเบือนซึ่งไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชารายงานข่าวการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาว่าสหรัฐผลักดันให้ไทยยุติการดำเนินการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือพยายามรุกล้ำดินแดนกัมพูชารวมถึงกัมพูชาเรียกร้องให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชานั้นในห้วงที่ผ่านมาผลการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของไทยกับสหรัฐโดยเฉพาะการพบหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่นครนิวยอร์กเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาและการหารือครั้งล่าสุดกับเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคมไม่ได้มีลักษณะตามรายงานข่าวดังกล่าวกรณีนี้จึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาที่มักปิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองภายในเป็นประจำซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและปัดทอนบรรยากาศความพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันไทยยืนยันว่ายึดมั่นในการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาโดยสันติผ่านการพูดคุยหารือและกลไกทวิภาคีที่มีอยู่และที่ผ่านมาฝ่ายไทยเคารพและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า
4: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีโดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาผักและไข่ไก่ณอำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองอำเภอท่าหยางและอำเภอชะอำทางด้านปริมาณราคาในช่วงเทศกาลกินเจและผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการค้าได้รับทราบกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและค่าบริการมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542ส่วนกรณีจำหน่ายสินค้าในราคาสูงเกินสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 29 หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องชั่งสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569นภัสสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผักพังงา9วัน9คืน
5: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากำหนดจัดกิจกรรมถือศีลกินผักจังหวัดพังงาภายใต้แนวคิดศรัทธานำทางเส้นทางนำเที่ยวพังงาสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธาอิ่มบุญอิ่มใจถือศีลกินผัก9วัน9คืนในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยนำเสนอ9อาม9พร9อาม9เมนู

0: และกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทโดยมีศาลเจ้าทั่วทั้งจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้มีการจัดทำพาสปอร์ตเส้นทางการเดินทางไปยังศาลเจ้าของแต่ละอำเภอด้วยโดยหากนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมครบ10ศาลเจ้าจะได้รับของที่ระลึกจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงายังได้กล่าวต่อไปด้วยว่านักท่องเที่ยวเข้าพัก50โรงแรมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569จะได้รับเสื้อกุยเฮงจากททพังงา1ตัวต่อ1การเข้าพักโดยสามารถสแกน QR โค้ดโรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้าเพจ Facebook ททสำนักงานพังงา TAT พังงา Office ฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรฟนาซอร์หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าหน่วยงานกำลังทยอยยกเลิกมาตรการป้องกันที่ประกาศไปก่อนหน้านี้หลังจากประเมินแล้วว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุตภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรอสโปเตรฟนาซอยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวและปล่อยให้ผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเข้าเฝ้าระวังทางการแพทย์เกือบร้อยละ90หลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อก่อโรคที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด
1: นายโทชิฮิโรคิตามุระโฆษกกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลญี่ปุ่นดำเนินการยื่นข้อเรียกร้องให้ทางการจีนให้เกียรตินางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหลังนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกนางทาคาอิจิโดยไม่ระบุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยนายคิตามุระย้ำว่าแม้ทั้งสองประเทศจะมีจุดยืนแตกต่างกันแต่ควรให้เกียรติผู้นำของอีกประเทศตามธรรมเนียมทางการทูตทั้งนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นพยายามลดความตึงเครียดทางการทูตกับจีนโดยให้สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่นเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือและปรับความเข้าใจระดับทวิภาคีขณะที่นายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวระหว่างการแถลงนโยบายล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญพร้อมยืนยันว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีนให้ดียิ่งขึ้น
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านักเรียนหลายร้อยคนออกชุมนุมตามท้องถนนในเมืองลีแยดทางตะวันออกของเบลเยียมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงระบบการศึกษาโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่พุ่งสูงขึ้นห้องเรียนแออัดและความยากลำบากในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนด้านทางการเบลเยียมออกคำแนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปิดทำการก่อนกำหนดหลังประเมินว่าจะเกิดเหตุจราจลขณะเดียวกันเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ในกลางเมืองลีแยดเนื่องจากการชุมนุมประท้วงส่งผลให้การจราจรติดขัดรุนแรงการชุมนุมประท้วงของนักเรียนในเบลเยียมครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของนักเรียนในฝรั่งเศสที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านสภาพแวดล้อมการศึกษาอย่างไรก็ตามตำรวจปราบจราจรของฝรั่งเศสใช้ความรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมจนหลายฝ่ายกล่าวหาว่าทางการฝรั่งเศสใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการสลายการชุมนุม
1: กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเผยแพร่ร่างมาตรการทำกำหนดให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ถือวีซ่า F1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐแบบเต็มเวลาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $70,000หากต้องการฝึกงานภาคปฏิบัติในสหรัฐและจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก $30,000หากต้องการฝึกงานเพิ่มเติมขณะที่ปัจจุบันค่าธรรมเนียมในการฝึกงานอยู่ที่$535โดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐระบุว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตในระบบการตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อคุ้มครองแรงงานชาวอเมริกันอย ย่างไรก็ตามร่างมาตรการดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากต้องเปิดรับความคิดเห็นเป็นเวลา30วันและหากมีการประกาศมาตรการฉบับสมบูรณ์รัฐบาลสหรัฐจะให้เวลาสถานศึกษานักศึกษาและนายจ้างเตรียมตัวอีก60วันก่อนเริ่มบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2อรวรรณภารนังมือ101ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีน3-1เกม81 11-4 12-10 และ12-10 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2026และมือ1ของโลกชาวไทยยังฟอร์มร้อนแรงไล่ตบเอาชนะจูซวนเฉินมือ44ของโลกจากจีน2เกมรวด 21-19และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเวิงฮงหยางมือ26ของโลกจากจีนในวันนี้ด้านชายคู่พีรชัยสุขพันธ์กับพักพลธีระรัชกุลคู่มือ34ของโลกเอาชนะดาเนียลลุนการ์ดกับแมทเวสเตอร์การ์ดคู่มือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม 21-17 18-21 และ 21-17ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับคริสโตเฟอร์กับแมทธิวกิมลี่คู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์ในวันนี้การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนรายการช้อปปี้ครับ2026ถึง2027รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตัวแทนจากไทยแชมป์เก่า2สมัยเปิดบ้านทำได้แค่เสมอบอร์เนียว FC ซามารินดาตัวแทนจากอินโดนีเซีย0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชบุรี FC ตัวแทนจากไทยอีก1ทีมเปิดบ้านเสมอโฮจิมินห์ซิตี้ตัวแทนจากเวียดนาม1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับในวันนี้ยังมีตัวแทนจากไทยลงสนามในกลุ่ม B การท่าเรือ FC พบกับเพอร์ซิปบันดุงตัวแทนจากอินโดนีเซียในเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นเป็นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์พบกับเบนินโดยในนาทีที่10มีการหยุดเกมชั่วคราวเพื่อให้แฟนบอล 85,000 คนยืนปรบมือเป็นเกียรติให้กับเมสซี่และในการแข่งขันเจ้าตัวยังคงฟอร์มยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมทำ2แอสซิสต์และ1ประตูพาทีมเอาชนะเบนิน3ประตูต่อ0เป็นการอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างยิ่งใหญ่สำหรับเมสซี่ลงสนามให้ทีมชาติอาร์เจนตินารวม208นัดทำได้126ประตูและ69แอสซิสต์พร้อมมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์ฟุตบอลโลก1สมัยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมลงสนามทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดที่2พบกับมาเก๊าในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัย10คนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณหอประชุม BTU Hall มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งนักกีฬาที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงิน 50,000 บาทและเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีเป็นประธานมอบรางวัลโดยนักกีฬาที่ได้เหรียญทองได้แก่บิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากการแข่งขันวิ่ง100เมตร200เมตรและวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรรวมถึงวิลกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวจิรติจันเลียงจากเทคบอลอติการคงแก้วจากตะกร้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาจากตะกร้อทีมเดี่ยวชายและกันจุธาภัทรบุญซ่อนจาก MMA ส่วนเหรียญเงินได้แก่นาวินปินทสูตรจากเทควันโดภูมิเซ่และมณีวันบุตรสุวรรณคาราเต้รุ่นน้ำหนัก68กิโลกรัมขึ้นไปหญิงส่วนเหรียญทองแดงได้แก่นุชนาสิงห์ฉลาดจากยูจิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงและเฉลิมพลเจริญกิจอมร จากแบดมินตันทีมชายรวมเป็นเงิน 960,000 บาทจากผลงานคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชวนแฟนกีฬาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand 2026ติดตามได้จากรายงาน
5: นันทกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลเร็วร่วมแถลงข่าวมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026โดยโบกัญญารัตน์ขุนเมืองเปิดเผยว่าหนังสือที่ชื่นชอบคือหนังสือที่ผ่อนคลายจิตใจและหนังสือว่าด้วยหลักการใช้ชีวิตเพราะช่วยจัดระเบียบความคิดเติมกำลังใจจากการแข่งขันพร้อมชวนนักอ่านทุกวัยออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ๆภายใต้แนวคิด Unread Message คนได้รับข้อความใหม่ก่อนเปิดงานอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนณฮอล์5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กัญญารัตน์ขุนเมืองนักตบสาวไทยกล่าวเชิญชวนแฟนกีฬามาร่วมงานมหกรรมหนังสือ Book Expo Thailand ครั้งนี้มีหนังสือกีฬาและหนังสืออื่นๆมากมายและฝากเชียร์วอลเลย์บอลไทยกันต่อไปด้วย
6: ชวนให้มาแล้วก็อยากให้แฟนคลับวอลเลย์บอลละกันค่ะเข้ามาเดินแล้วก็เข้ามาชมกันเยอะๆค่ะก็หวังว่าจะได้อะไรกลับไปปีนี้เป็นปีที่หนูว่าวอลเลย์บอลเป็นปีที่ประสบความสำเร็จมากค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลแล้วก็แฟนๆกีฬาทุกคนที่สนับสนุนกีฬาวอลเลย์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะก็หลังจากนี้ก็จะจบรายการทีมชาติค่ะก็จะเป็นการไปเล่นลีกต่างประเทศหรือว่าการเล่นลีกในไทยก็อยากฝากให้แฟนๆวอลเลย์บอลทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะแล้วก็สนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลด้วยค่ะ
5: สำหรับนักตบสาวไทยหลังจบจากภารกิจทีมชาติไทยก็จะไปแข่งขันลีกอาชีพกับต้นสังกัดต่างๆโดยวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูกาล 2026-2027 จะเริ่มแข่งขันช่วงปลายปีนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยมีความพร้อมเต็มร้อยโดยเตรียมออกเดินทางสู่นาโกย่าในวันที่11ตุลาคมนี้เป้าหมายเหรียญทองของสมาคมนอกเหนือจากวิลแชร์เรซซิ่งที่หวัง6เหรียญทองแล้วยังมีเทเบิลเทนนิสและฟันดาบที่ตั้งเป้าไว้ประเภทละ4เหรียญทองรวมไปถึงยิงปืนและยกน้ำหนักที่มีลุ้นเหรียญรางวัลเช่นเดียวกันขณะที่กลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งสายเลือดใหม่ก็มีศักยภาพดีพอที่จะแจ้งเกิดในระดับเอเชียครั้งนี้สำหรับศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมชิงชัย492เหรียญทองจาก18ชนิดกีฬาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12นาฬิกา44นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เมตรและเวลา 18:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.96 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรและเวลา 11:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 89 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น.
3: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดโดยลดขั้นตอนให้สามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงไปแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถหรืออยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินนำสำเนาใบคู่มือจดทะเบียน ียนรถในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหรือหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่26ตุลาคม2569กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดท่านผู้ฟังคะปัจจุบันชีวิตประจำวันของคนเรามักจะใกล้กับแสงเลเซอร์มากกว่าที่คาดคิดเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทำให้สิ่งของหลายๆประเภทมีความเกี่ยวข้องกับแสงเลเซอร์อาทิอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเล่นเด็กเครื่องมือวัดระยะไปจนถึงอุปกรณ์นวัตกรรมอย่างตัวชี้เลเซอร์ซึ่งอุปกรณ์ลำแสงดังกล่าวหากใช้ผิดวัตถุประสงค์อาจจะส่งผลกระทบกับร่างกายโดยเฉพาะดวงตาได้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบระบุว่าจากอันตรายดังกล่าวจึงได้ออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและให้ข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องแก่ประชาชนประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับสินค้าทุกชนิดที่มีแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำฉลากภาษาไทยที่อ่านง่ายและชัดเจนซึ่งต้องระบุสาระสำคัญอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงทราบได้แก่ชื่อประเภทสินค้าเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ารวมถึงสถานที่ประกอบการและประเทศที่ผลิตข้อมูลทางเทคนิคเพื่อความปลอดภัยต้องระบุระดับความอันตรายของแสงเลเซอร์ค่าความยาวคลื่นและค่ากำลังเลเซอร์สูงสุดอย่างชัดเจนรวมถึงรายละเอียดการใช้งานและวันผลิตวิธีใช้ข้อแนะนำคำเตือนราคาและวันเดือนปีที่ผลิตหรือหมดอายุ นอกจากนี้ต้องมีข้อความคำเตือนที่ต้องปรากฏบนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เลเซอร์ระดับ4ซึ่งมีความเข้มแสงสูงกฎหมายบังคับให้ระบุข้อความที่แจ้งเตือนถึงความอันตรายว่าอันตรายจากลำแสงเลเซอร์อาจทำให้ตาบอดหรือตาบอดสนิทพร้อมข้อห้ามสำคัญคือห้ามจ้องมองลำแสงโดยตรงและข้อควรระวังสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเสมอโดยตัวอักษรบนฉลากต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า2มิลลิเมตรหากผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือแสดงข้อความบนฉลากไม่ถูกต้องต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีผู้ผลิตเพื่อขายหรือผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจบบทความประจำวันเรื่องแสงเลเซอร์อันตรายมากกว่าที่คิดเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
11: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
14: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง hey!
2: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
2: นหมูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติ ด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
7: คุยกันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะช่วงของการดูแลสุขภาพร่างกายมาพบเจอกันแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะเกือบ1ชั่วโมงเราจะอยู่ด้วยกันทางสวทเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้นะคะก็จะนำสาระสุขภาพดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่ท่านผู้ฟังจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังได้นะคะในการที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ในเรื่องของประกาศลดน้ำหนักเรียกได้ว่าเป็นกระแสเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่มองหาตัวช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักก็มีเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นการที่ใช้ได้ง่ายอย่างที่เขาได้บอกมานะคะแต่จริงๆทราบไหมคะว่าการใช้ประกาศลดน้ำหนักนั้นนะคะมีความเสี่ยงหลายๆเรื่องด้วยกันนะคะอาจจะถ้าหากว่าท่านใช้ผิดวิธีก็อาจจะเสี่ยงต่อการโยโย่แล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยทั้งนี้นะคะในเรื่องของการใช้ประกันลดน้ำหนักถ้าหากว่าเป็นที่ต่างประเทศใช่ไหมคะก็จะต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมอด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะลดน้ำหนักเราก็ไปซื้อหาประกามาแล้วก็จิ้มบริเวณหน้าท้องของเราแล้วก็น้ำหนักของเราจะลดลักษณะแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราต้องทราบแล้วก็รู้เท่าทันต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะว่าสุขภาพของตัวเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างสามารถที่จะใช้การลดน้ำหนักวิธีนี้ได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะคะคือประกาศลดน้ำหนักนั้นก็เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่ช่วยควบคุมน้ำหนักในรูปแบบของประกาศนะคะที่เขาจะสำหรับฉีดยานั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการรับรองยาที่เป็นการนำสู่เข้าใต้ผิวหนังนะคะไว้สำหรับการลดน้ำหนักก็เป็นการเป็นกลไกการทำงานของยานี่ล่ะค่ะที่ได้จากประกาศลดน้ำหนักยานี้นะคะเขาเป็นยาเรียนแบบฮอร์โมนอิ่มค่ะโดยตัวยาก็จะมีทำให้รู้สึกว่าอยู่ท้องได้นานอิ่มนานขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยลดน้ำหนักได้แล้วยังช่วยบีบตัวของกระเพาะและลำไส้อาหารที่ทานเข้าไปนั้นจะย่อยได้ช้าลงค่ะช่วยให้อาหารอยู่ในกระเพาะได้นานขึ้นจึงทำให้เรานั้นรับประทานอาหารได้น้อยลงก็คือการใช้ประกาศลดน้ำหนักจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะรวมถึงยาก็จะมีฤทธิ์ต่อสมองทำให้รู้สึกว่าไม่หิวความอยากอาหารนั้นลดน้อยลงแล้วทำให้ควบคุมการทานได้ดีขึ้นทั้งยังกระตุ้นให้ตับอ่อนนั้นหลั่งฮอร์โมนอินซูลินมาช่วยปรับสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะทำให้น้ำตาลนั้นไม่ตกหรือว่าไม่วูบเพราะว่ายานั้นจะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเรานั้นทานอาหารเข้าไปแล้วค่ะแต่ทั้งนี้นะคะประกาศลดน้ำหนักนั้นเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาดังต่อไปนี้นั่นคือคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์โรคอ้วนนะคะก็ต้องแน่นอนว่าเราจะต้องดูในส่วนของดัชนีมวลกายของเรานั่นเองคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานนะคะดัชนีมวลกาย BMI นะคะเกิน27นั่นเองหรือว่ามีปัญหาสุขภาพมีโรคประจำตัวหรือว่ามีภาวะต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงไขมันเกาะตับนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักจะต้องการตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพคนที่ต้องการปรับพฤติกรรมการทานเช่นบางคนอาจจะทานมากเกินไปทานจุบจิบระหว่างวันมากๆคนที่ต้องการหาวิธีลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ตรงนี้เราเน้นย้ำอยู่เสมอนะคะท่านผู้ฟังคืออะไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมใหม่หรือว่าเป็นวิตามินอาหารเสริมอะไรก็ตามนะคะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ด้วยเราต้องรู้ถึงสุขภาพของเรานะคะซึ่งบางครั้งสุขภาพของเราอาจจะไม่เหมาะกับการใช้ในส่วนของยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของประกาศลดน้ำหนักหรือว่าไม่เหมาะกับการที่จะทานอาหารเสริมประเภทนั้นประเภทนี้ก็ได้นะคะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันและก็อยู่ในการดูแลของแพทย์กลไกหลักๆเลยนะคะของประกาศลดน้ำหนักเน้นในเรื่องของการควบคุมปริมาณของแคลอรี่ที่เข้าสู่ร่างกายค่ะจึงอาจจะไม่เหมาะนะคะกับคนที่เป็นคนทานน้อยอยู่แล้วหรือว่าไม่ชอบทานจุบจิบเพราะจะยิ่งทำให้ทานได้น้อยลงไปอีกค่ะจนอาจจะส่งผลทำให้ร่าง

กายได้รับปริมาณแคลอรี่ที่ไม่เพียงพอนะคะโดยปากกาลดน้ำหนักนี้ไม่แนะนำให้ใช้กับผู้ที่ตั้งครรภ์ด้วยหรือกำลังให้นมบุตรแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลว่าสามารถใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีหรือว่าผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า75ปีก็ตามรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่1แต่บุคคลกลุ่มนี้คือคุณหมอไม่แนะนำนะคะว่าไม่ควรใช้แล้วก็ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับไทรอยด์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมถึงผู้ที่มีภาวะตับอ่อนอักเสบแต่อย่างไรก็ตามค่ะการใช้ปากกาลดน้ำหนักควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยแต่การใช้ปากกาลดน้ำหนักก็มีผลข้างเคียงเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเมื่อปากกาลดน้ำหนักอาจจะมีผลข้างเคียงก็เนื่องจากว่ามีตัวยาที่ส่งผลต่อการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้อาจทำให้รู้สึกว่ามีอาการคลื่นไส้ได้นะคะมีอาการผะอืดผะอมโดยเฉพาะเมื่อทานเร็วหรือว่าทานในปริมาณที่มากเขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงเริ่มการใช้ยาหรือว่ามีการปรับเพิ่มขนาดยาใหม่ค่ะบางคนก็อาจจะมีอาการปวดท้องแน่นท้องเสียแดดได้นะคะมีอาการท้องผูกได้เช่นเดียวกันเนื่องจากยาที่ฉีดเข้าไปจะลดอัตราการบีบตัวของลำไส้ก็จะทำให้ลำไส้นั้นทำงานช้าลงจึงมีโอกาสทำให้เกิดอาการท้องผูกนั่นเองค่ะแต่อาการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนั่นเองการใช้ปากกาลดน้ำหนักเป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะช่วยลดน้ำหนักเพราะว่าช่วยควบคุมในเรื่องของการทานควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับเข้าไปในร่างกายให้น้อยลงกว่าเดิมโดยปกติแล้วเมื่อได้รับแคลอรี่น้อยลงกลไกของร่างกายก็จะไปดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อไปใช้ก่อนอยู่แล้วนะคะทำให้กล้ามเนื้อนั้นสลายไปก่อนไขมันน้ำหนักที่หายไปอาจจะไม่ใช่การลดลงของไขมันแต่เป็นการลดลงของกล้ามเนื้อก็ได้ซึ่งการลดลงของกล้ามเนื้อนี่เองค่ะคือเหตุผลที่ถ้าหากว่าคุณหยุดใช้ปากกาลดน้ำหนักจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดการโยโย่นี่แหละค่ะถ้าหากว่ามีการควบคุมการรับประทานอาหารที่ไม่ดีนะคะดังนั้นเพื่อให้การลดน้ำหนักของคุณมีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องควบคุมคุณภาพของอาหารที่คุณทานเข้าไปด้วยเน้นการทานอาหารประเภทโปรตีนให้มากลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันลงนะคะทานอาหารที่มีกากใยเช่นผักต่างๆเลือกผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยนอกจากนี้นะคะแม้ว่าปากกาลดน้ำหนักอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่หลายๆคนใช้กันอยู่นะคะแต่ก็ควรอยู่ใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าแพทย์นั้นจะช่วยตรวจสุขภาพร่างกายของเราก่อนช่วยวัดเปอร์เซ็นต์ของไขมันแล้วก็กล้ามเนื้อพร้อมทั้งติดตามผลของการลดน้ำหนักและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการด้วยนะคะจึงจะทำให้ประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักนั้นดีกว่าอย่านะคะเน้นย้ำว่าอย่าไปซื้อหามาใช้เองโดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะตรงนี้ไม่แนะนำนะคะท่านผู้ฟังแต่หลายคนอาจจะมองเห็นว่ามีวางขายทั่วๆไปนะคะขายทางออนไลน์ก็มากเลยทีเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ซื้อมาใช้เองควรปรึกษาแพทย์ก่อนต้องมีการตรวจสุขภาพร่างกายของคุณก่อนนะคะว่าคุณเหมาะสมกับการใช้การลดน้ำหนักด้วยปากกาจริงหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะมีการแนะนำในส่วนต่างๆอย่าซื้อมาทำเองเป็นอันขาดนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของคุณได้ก็ขอให้เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณสนใจแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อที่จะดูว่าสุขภาพของคุณสามารถที่จะใช้ปากกาลดน้ำหนักได้หรือไม่อย่างไรด้วยนะคะในส่วนตรงนี้อย่าเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริงด้วยนะคะอย่าเชื่อคำโฆษณาที่มากเกินไปซึ่งอาจจะทำให้เราได้รับอันตรายจากสิ่งที่เราใช้ที่นำสู่เข้าร่างกายโดยที่เรานั้นไม่ได้มีการศึกษามากเพียงพอหรือว่าไม่ได้มีการปรึกษาแพทย์ก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ใครชอบทานวุ้นเส้นกันบ้างคะก็ยังเป็นข้อสงสัยสำหรับใครหลายๆคนกันอยู่นะคะว่าทานวุ้นเส้นแล้วอ้วนจริงหรือไม่นะคะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักจะทานวุ้นเส้นแทนที่จะทานเส้นแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นบะหมี่จะดีหรือไม่แล้วก็ทำให้ไม่อ้วนจริงหรือไม่อย่างที่ใครๆเขากล่าวกันนะคะเห็นวุ้นเส้นใสๆถ้าหากว่าเจอวุ้นเส้นที่มีลักษณะนิ่มนุ่มยิ่งอร่อยใช่ไหมคะถ้าหากว่าทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะหรือว่าจะทานชาบูลักษณะแบบนี้ก็ตามนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังมีข้อสงสัยว่าวุ้นเส้นทานแล้วไม่อ้วนจริงหรือไม่ช่วยในการลดน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าที่สำคัญวุ้นเส้นจากถั่วเขียวนั้นเป็นแป้งหรือว่าเป็นโปรตีนกันแน่ใช่ไหมคะก็มาไขข้อสงสัยกันในวันนี้ค่ะสำหรับประเด็นนะคะที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะว่ากระบวนการผลิตวุ้นเส้นคือการนำเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำใช่ไหมคะจากนั้นก็นำไปโม่แล้วก็สกัดเอาโปรตีนและไขมันออกมาเนื่องจากว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพขอไปค่ะต่อคุณภาพของวุ้นเส้นได้

นะคะดังนั้นวุ้นเส้นที่วางขายกันตามท้องตลาดจึงแทบจะไม่มีโปรตีนหรือว่ามีไขมันอยู่เลยอย่างถ้าหากว่าดูจากสลากของสินค้านะคะในส่วนของข้อมูลทางโภชนาการก็จะเห็นว่าปริมาณโปรตีนและไขมันจะเห็นว่าเป็น0กรัมใช่ไหมคะสวนทางกับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตที่มีราวๆ30ถึง40กรัมเห็นได้ชัดว่าวุ้นเส้นใสๆก็คือแป้งดีๆนี่เองค่ะวุ้นเส้นที่แช่น้ำนะคะจนได้ปริมาณ100กรัมจะให้พลังงานราวๆ172กิโลแคลอรี่ค่ะแต่ถ้าหากว่าคำนวณจากวุ้นเส้นแห้ง100กรัมจะให้พลังงานอยู่ที่330กิโลแคลอรี่โดยเหตุผลที่ตัวเลขเขาต่างกันแบบนี้นะคะก็เพราะว่าปริมาณแล้วก็น้ำหนักของเส้นแห้งจะเบาถ้าหากว่านำวุ้นเส้นแห้งไปชั่งให้ได้100กรัมก็จะได้วุ้นเส้นเยอะกว่าน้ำหนัก100กรัมของเส้นที่พองตัวแล้วนะคะแคลอรี่ก็จึงเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มขึ้นค่ะวุ้นเส้นเขามีคุณสมบัติในการดูดน้ำได้มากนะคะเวลาที่เราทานเมนูวุ้นเส้นเราก็เลยรู้สึกว่าอิ่มได้เร็วอิ่มนานใช่ไหมคะเพราะว่าร่างกายจะได้น้ำจากวุ้นเส้นที่เยอะเหมือนกันและการที่วุ้นเส้นพองตัวก็จะทำให้เราทานแป้งในปริมาณที่น้อยลงดังนั้นค่ะการทานเมนูวุ้นเส้นก็อาจจะช่วยลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตในแต่ละวันของเราลงได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเรามีการเปรียบเทียบกับอาหารในหมวดเดียวกันหรือว่าอาหารแลกเปลี่ยนก็จะพบว่าวุ้นเส้นสุก1ทัพพีคือ1ส่วนที่ควรรับประทานก็จะให้พลังงานราวๆ80กิโลแคลอรี่เมื่อเทียบกับอาหารอื่นๆนะคะอย่างเช่นเทียบกับข้าวสวย1ทัพพีข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะหรือว่าครึ่งทัพพีขนมจีน1จับเส้นใหญ่ลวก1ทัพพีบะหมี่สุก1ก้อนขนมปัง1แผ่นข้าวโพดประมาณเศษ1ส่วน2ฝักใหญ่ลูกเดือยสุกประมาณเศษ1ส่วน2ถ้วยตวงฟักทองสุกอีก1ทัพพีเมื่อเปรียบเทียบกันก็จะเห็นว่าวุ้นเส้นนั้นให้แคลอรี่พอๆกับข้าวหรือว่าเส้นอื่นๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทานวุ้นเส้นด้วยแล้วก็ค่ะและเราไปทานคาร์โบไฮเดรตในรูปแบบอื่นด้วยอย่างเช่นทานขนมปังเบเกอรี่ต่างๆหรือว่าข้าวที่เรายังคงทานเรียกว่าจัดเต็มอยู่การรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากๆขณะนี้ก็อาจจะทำให้น้ำหนักของเรานั้นไม่ลดนะคะและยังคงต้องบางคนอาจจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกเพราะว่าทานคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปนั่นเองดังนั้นเมื่อถามว่าทานวุ้นเส้นแล้วช่วยลดน้ำหนักได้จริงหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมอาหารและวินัยในการออกกำลังกายในการที่จะเผาผลาญแคลอรี่ส่วนเกินของเรารวมถึงวิธีการทานวุ้นเส้นของเราด้วยนะคะฉะนั้นทานวุ้นเส้นแบบไม่อ้วนทานได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือทานเมนูวุ้นเส้นแบบต้มน้ำใสหรือว่าเมนูยำเมนูลวกที่ไม่มันไม่ทอดเช่นยำวุ้นเส้นลาบวุ้นเส้นวุ้นเส้นน้ำใสไม่ใส่กระเทียมเจียวไม่ใส่เกี๊ยวทอดเป็นต้นนะคะถ้าหากว่าทานเมนูวุ้นเส้นแบบผัดก็ควรใช้น้ำมันน้อยๆหรือเลือกวิธีการผัดกับน้ำแทนค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะการทานวุ้นเส้นจริงๆแล้วสรุปก็คือพอๆกับการที่ทานเส้นในรูปแบบอื่นเช่นเดียวกันนะคะวุ้นเส้นก็ควรทานพร้อมๆกับผักให้เยอะมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้ในส่วนของไฟเบอร์ที่จะทำให้เรานั้นอิ่มนานมากขึ้นด้วยนะคะทานวุ้นเส้นพร้อมกับเน้นหนักไปทางโปรตีนก็คือการเพิ่มในส่วนของเนื้อไก่เนื้อปลาเต้าหู้เพื่อจะช่วยทำให้เรานั้นอิ่มท้องแล้วก็อยู่นานมากขึ้นบริโภคแต่น้อยด้วยนะคะอย่าทานวุ้นเส้นมื้อละเยอะๆ
เพราะอย่าลืมว่าวุ้นเส้นก็คือแป้งค่ะที่เขาให้พลังงานพอๆกับคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะสัปดาห์ละประมาณ3ครั้งวุ้นเส้นเป็นเมนูเส้นที่อร่อยใช่ไหมคะถูกใจใครหลายๆคนด้วยทานแล้วก็ไม่เบื่อด้วยแต่ทั้งนี้ก็ควรทานวุ้นเส้นที่ผ่านการแช่น้ำหรือว่าการลวกสุกแล้วเท่านั้นนะคะส่วนเส้นที่ยังดิบยังไม่พองตัวดีอย่าทานเข้าไปนะคะเชื่อว่าก็คงไม่ค่อยมีใครทานอยู่แล้วใช่ไหมคะในส่วนตรงนั้นเพราะว่าวุ้นเส้นนั้นมีคุณสมบัติในเรื่องของการดูดน้ำอาจจะทำให้ดูดน้ำในลำไส้ของเราแล้วก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะฉะนั้นโดยสรุปก็คือทานวุ้นเส้นแต่พอดีนะคะอย่าเข้าใจว่าวุ้นเส้นทานแล้วไม่อ้วนจริงๆแล้ววุ้นเส้นก็คือให้พลังงานพอๆกับเส้นในรูปแบบอื่นๆซึ่งวุ้นเส้นก็คือแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะฉะนั้นทานแต่น้อยทานแต่พอดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราด้วยนะคะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจว่าทานวุ้นเส้นแทนการทานเส้นแบบอื่นก็ยังดีกว่าที่จะทำให้เรานั้นอ้วนได้น้อยลงหรือว่าสามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้แต่จริงๆแล้ววุ้นเส้นก็คือแป้งนั่นเองทานแต่น้อยแต่พอดีอย่าทานมากจนเกินไปแล้วก็เสริมในส่วนของไฟเบอร์ที่เราจะได้จากผักด้วยนะคะเน้นในเรื่องของโปรตีนก็คือเพิ่มเติมในส่วนของเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อปลาหรือว่าเต้าหู้ก็ได้นะคะสุดตรงนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงแล้วเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

ช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนอาจจะใช้ยาแก้แพ้กันมากหน่อยใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนอ่ะเป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นแพ้ละอองเกสรแพ้ต่างๆนานาตู่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่มีอาการแพ้หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ใช้ยาแก้แพ้แต่ทั้งนี้การใช้ยาแก้แพ้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะอย่างที่ได้บอกไม่ว่าเราจะใช้อะไรก็ตามนะคะยาเสริมอาหารเสริมหรือว่ายาต่างๆก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะบางครั้งนะคะการใช้ยาที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการที่เราไปซื้อยามาทานเองใช่ไหมคะโดยที่ไม่ทราบถึงสภาพร่างกายของเราแล้วก็บางคนอาจจะมีการคาดเดาเองด้วยนะคะว่าเราอาจจะเป็นนั่นเป็นนี่คือเป็นคุณหมอซะเองโดยที่ไม่ได้มีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็ไปซื้อหายามาทานเองตรงนี้อาจจะไม่ใช่การรักษาที่ตรงจุดนะคะและอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราได้เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราแพ้อากาศใช่ไหมคะอาจจะมีอาการอาจามน้ำมูกไหลมีอาการไอแพ้ฝุ่นแพ้เกสรดอกไม้หรือว่าอาจจะแพ้พิษของแมลงบางชนิดก็ได้จนบางคนอาจจะมีผื่นขึ้นตามร่างกายนะคะยาแก้แพ้ก็อาจจะเป็นสิ่งแรกๆที่เรานึกถึงแต่หลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ไปซื้อยาแก้แพ้มาทานเพื่อที่จะบรรเทาอาการป่วยเองหรือแม้แต่ตอนเป็นหวัดแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอก็อาจจะให้ยาแก้แพ้มาแล้วก็ยาลดน้ำมูกมาพร้อมๆกันใช่ไหมคะทำให้หลายๆคนอาจจะเกิดความสงสัยว่ายาแก้แพ้ต่างจากยาลดน้ำมูกอย่างไรเอาเป็นว่าเรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้นะคะยาแก้แพ้นะคะเป็นกลุ่มยาต้านสารฮิสตามีนค่ะซึ่งก็เป็นสารที่อยู่ในเซลล์ทั่วร่างกายอยู่แล้วเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสารที่ก่ออาการแพ้จะทำให้ฮิสตามีนนั้นถูกหลั่งออกมาจนเกิดอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายเช่นมีอาการคันเกิดผื่นน้ำมูกไหลหายใจลำบากดังนั้นการทานยาแก้แพ้จะไปช่วยบรรเทาอาการคันไอจามน้ำมูกหรือหายใจลำบากบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหรืออาการอื่นร่วมด้วยก็ได้นะคะที่เกิดจากอาการแพ้ทั้งนี้นะคะยาแก้แพ้ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนั่นคือยาแก้แพ้แบบที่ทำให้ง่วงหรือที่เรียกว่ายาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมค่ะยาแก้แพ้กลุ่มนี้สามารถใช้รักษาอาการภูมิแพ้อากาศที่มีอาการเยื่อจมูกอักเสบเช่นอาการคันจามน้ำมูกไหลมีลมผื่นลมพิษภูมิแพ้ผิวหนังอาการคันจากพิษแมลงพืชพิษต่างๆหรือว่าสารเคมีบางชนิดรวมไปถึงบรรเทาอาการเมารถเมาเรือก็ได้นะคะแต่ว่ายาตัวนี้ที่ผ่านเข้าสู่เซลล์สมองจะไปกดประสาทก็จะทำให้เรารู้สึกว่าง่วงซึมเมื่อทานยาแก้แพ้ชนิดนี้เข้าไปและอาจจะพบอาการกระวนกระวายอยู่ไม่นิ่งนอนไม่หลับจมูกแห้งปากแห้งคอแห้งตาพร่าปัสสาวะคั่งน้ำหนักตัวเพิ่มนะคะในเด็กในคนชราหรือว่าคนที่ได้รับยาแก้แพ้ชนิดนี้ในปริมาณที่สูงดังนั้นการทานยาแก้แพ้แบบง่วงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรไม่ควรซื้อยามารับประทานเองนะคะเพราะว่ายาชนิดนี้ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมเครื่องจักรขับรถก็ไม่ควรใช้ยาแก้แพ้ชนิดนี้ด้วยห้ามใช้ร่วมกับยากล่อมประสาทยานอนหลับหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังการใช้ในเด็กเล็กรวมถึงหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรค่ะกลุ่มที่สองนั่นคือยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงคือเป็นยาแก้แพ้รุ่นใหม่ค่ะที่เขามีการปรับให้ตัวยานั้นยังคงออกฤทธิ์ได้เทียบเท่ากับตัวเก่าแต่ตัวยาจะผ่านเข้าสมองได้น้อยมากจึงทำให้ทานแล้วไม่รู้สึกว่าง่วงซึมเท่ากับยาแก้แพ้แบบดั้งเดิมนะคะโดยรวมแล้วยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงสามารถรักษาอาการแพ้ได้คล้ายๆกับกลุ่มดั้งเดิม
แต่บรรเทาอาการลมพิษแบบเฉียบพลันได้ดีกว่าแล้วก็ลดอาการคันได้เร็วกว่าแต่สำหรับอาการน้ำมูกไหลเมารถเมาเรืออาจจะช่วยได้ไม่ดีเท่ากับยาแก้แพ้ชนิดง่วงนอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามยาแก้แพ้ชนิดไม่ง่วงอาจจะพบอาการง่วงซึมจมูกแห้งปากแห้งคอแห้งตาพร่าได้น้อยกว่ายาแก้แพ้กลุ่มดั้งเดิมแต่การใช้ยาชนิดแก้แพ้ชนิดที่ไม่ง่วงก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือเภสัชกรเช่นเดียวกันโดยเฉพาะผู้ที่ทานยาอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นยาฆ่าเชื้อบางชนิดที่อาจจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาของยาขึ้นได้นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับโรคไตผู้ป่วยคลื่นหัวใจผิดปกติควรใช้ยาแก้แพ้ชนิดนี้อย่างระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราอาจจะรู้นะคะว่ายาแก้แพ้นั้นช่วยรักษาอาการแพ้ต่างๆได้แต่ลองมาดูกันค่ะว่ายาแก้แพ้สามารถรักษาอาการอะไรได้บ้างก็คืออาการคันอาการอักเสบอาการบวมเป็นผื่นหรือว่าตุ่มแดงแล้วก็มีอาการคันนะคะตาแดงตาแฉะอาการจามน้ำมูกไหลคลื่นไส้อาเจียนอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้เนื่องจากเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินค่ะแล้วก็ยาแก้แพ้ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาโรคก็คือโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้โรคหวัดไข้หวัดใหญ่อาการโรคแพ้อาหารนะคะแล้วก็ลมพิษอาการแพ้ยาแพ้พิษแมลงแล้วก็ผึ้งต่อยได้ทั้งนี้นะคะยาแก้แพ้ทุกชนิดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนะคะเพราะว่าบางคนอาศัยฤทธทำให้ง่วงของยาแก้แพ้คือช่วยคือทานยาแก้แพ้เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นนอนหลับนั่นเองแต่ถ้าหากว่าทานยาแก้แพ้เพื่อจุดประสงค์นี้บ่อยๆอาจจะทำให้ระบบประสาทมีความเคยชินค่ะจนต้องเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นเพราะทานเท่าเดิมไม่ค่อยช่วยทำให้ง่วงสักเท่าไหร่แล้วนะคะและการทานยาแก้แพ้ต่อเนื่องนานๆอาจจะส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและหลอดเลือดทำให้หายใจลำบากแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกใจสั่นมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารก็จะรู้สึกว่าปวดท้องเกร็งคลื่นไส้อาเจียนได้นอกจากนี้ยาแก้แพ้อาจจะมีผลต่อหัวใจและตับถ้าหากว่าคุณทานติดต่อกันนานๆด้วยนะคะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้ยาแก้แพ้เพื่อหวังว่าจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับให้ตัดทิ้งไปเลยนะคะเพราะย้ำกันอีกครั้งยาแก้แพ้ต้องมุ่งเป้าไปเรื่องของการแก้แพ้ต่างๆอาการต่างๆที่เราเป็นนะคะและก็ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยฉะนั้นอย่าซื้อหามารับประทานเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกันใหม่ก็จะนำสาระสุขภาพมาฝากท่านผู้ฟังแบบนี้อีกเช่นเคยนะคะขอให้ทุกท่านนั้นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดูแลผู้ที่อยู่ในบ้านของท่านโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่มีโรคประจำตัววันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับจากท้องถิ่นภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดและวันนี้เริ่มโอนเงินล็อตแรกแล้ว 8,219 ครัวเรือน
6: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขนส่งจังหวัดแพร่ลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทำป้ายทะเบียนป้ายภาษีใหม่ไม่ต้องใช้เล่มจริง
7: นางสาวดารารัตน์ดาวเวียงกันขนส่งจังหวัดแพร่เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกห่วงใยผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนหรือป้ายภาษีสูญหายและชำรุดจากการลุยน้ำท่วมจึงออกหนึ่งมาตรการพิเศษช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งสามารถขอออกใบทะเบียนแทนได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถตัวจริงเพียงใช้สำเนาเล่มทะเบียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นสำหรับค่าธรรมเนียมป้ายทะเบียนใหม่อยู่ที่แผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศส่วนกรณีที่เล่มทะเบียนรถหายหากเป็นรถที่ผ่อนหมดแล้วสามารถยื่นคัดเล่มใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่รับผิดชอบค่าธรรมเนียม55บาทและสำหรับรถที่ยังติดไฟแนนซ์สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนแทนได้ทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาท ทางนี้มาตรการผ่อนปลนลดขั้นตอนพิเศษนี้สามารถติดต่อดำเนินการได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านทุกแห่งประมูลธุรกิจทีมข่าวสวท.แพร่รายงาน
0: มาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทั่วรัฐยะฮูเป็นเวลา2วันหลังเผชิญปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะฮูของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่ามาเลเซียสั่งปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนทุกแห่งทั่วรัฐยะฮูเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามคำสั่งของตุนกูอิสมาอิลสุลต่านอิบราฮิมผู้สำเร็จราชการรัฐยะฮูเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและปกป้องสุขภาพของเด็กนักเรียนหลังหลายพื้นที่ของรัฐยะฮูมีดัชนีคุณภาพอากาศแต่ระดับที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนายนาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่ามาเลเซียยังจัดให้มีการเรียนการสอนที่บ้านแทนเพื่อความต่อเนื่องในการเรียนของเด็กนักเรียนพร้อมขอความร่วมมือจากบรรดานายจ้างในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดตารางงานอย่างสมเหตุสมผลตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหน

0: ถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สภะข่าวสารเมืองล้านนาห่วมพักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองมวนในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ไปกับผมนะครับฉลาดกัณฑยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00ตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะครับวันนี้ทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการเตรียมงานประเพณียี่เป็งในปี2569ตัวนะครับวันนี้นะครับก็มาป้ากันนะครับเราก็ไปเริ่มต้นในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ้องซึ่งในช่วงนี้นะครับฝนก็จะลดลงนะครับไปติดตามเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศของวันนี้กันนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละสาวของพื้นที่และก็มีฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับในส่วนของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีการประกาศเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือฉบับที่1 นะครับในช่วงของวันที่10ถึง11ตุลาคม2569นี่นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับก็จะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับในวันที่10ตุลาคม2569ก็คือจังหวัดตากกำแพงเพชรและก็เพชรบูรณ์ส่วนวันที่11ตุลาคม2569จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดตากและก็กำแพงเพชรนะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศและการแจ้งเตือนนะครับในวันที่10ถึง11ตุลาคม2569วันนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งทางคปภ.นะครับได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และก็สมาคมประกันวินาศภัยไทยนะครับได้มีการเดินหน้าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือและก็จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอกาลยานิวัฒนานะครับซึ่งทางด้านของนายชูชัดประบูรณ์ผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยดร.สมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยและก็นายทศพลพื้นอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันแถลงเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับโดยมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายนิรัตพงษ์สิทธิถาวรนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เป็นประธานแถลงข่าวผ่านซูมมิตติ้งนะครับในส่วนของโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและก็เร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในการขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างทันท่วงทีและก็สร้างความเข้าใจให้กับสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยแก่พี่น้องประชาชนโดยเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ก็เกิดเหตุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 15:30 นในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบ้านจันส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงได้รับความเสียหาย2หลังและในวันที่5ตุลาคม2569ก็ได้เกิดฝนตกหนักและก็น้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 13:00 นในพื้นที่หมู่ที่3บ้านวัดจันตำบลบ้านจันนะครับก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและก็พบผู้เสียชีวิต1รายอายุ54ปีซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
ในส่วนของปภ.จังหวัดเชียงใหม่สาขาเสมิงก็ร่วมกับอบต.บ้านจันนะครับก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงยางฉีดเบื้องต้นพร้อมอำนวยความสะดวกและก็ประสานยื่นเคลมประกันทางรัฐให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยและก็ผู้เสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งในส่วนของการแถลงข่าวนะครับเพื่อที่จะติดตามผลการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุการณ์จริงพร้อมมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของสิทธิประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนสำหรับรายละเอียดนะครับการคุ้มครองของกรมธรรม์แบ่งออกเป็น2ส่วนหลักโดยส่วนแรกก็คือความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและก็ที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งเน้นในเรื่องของการจ่ายชดเชยเบื้องต้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอประเมินความเสียหายจนเสร็จครอบคลุมภัยพิบัติลัก3ประเภทได้แก่อุทกภัยหรือน้ำท่วมมีเงินชดเชยเบื้องต้นที่จ่ายทันที 10,000 บาทและก็เงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงบ่เกิน 90,000 บาทวาตภัยหรือพายุฝนฟ้าขออภัยนะครับวาตภัยหรือพายุและก็ฟ้าผ่านะครับมีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทและก็เงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงบ่เกิน 95,000 บาทส่วนแผ่นดินไหวและสึนามิมีเงินชดเชยเบื้องต้นจ่ายทันที 5,000 บาทและก็เงินชดเชยเพิ่มเติมตามจริงบ่เกิน 95,000 บาททั้งนี้นะครับกรณีพิเศษหากตัวบ้านบ่ได้พังแต่ถูกน้ำท่วมขังล้อมรอบสิ่งปลูกสร้างจนบ่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้ตามปกติได้ติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาททันทีส่วนกรณีคอนโดมิเนียมหากมีการจดทะเบียนแยกเลขที่บ้านชัดเจนก็จะนับแยกสิทธิ์เป็นรายห้องและในส่วนที่2นะครับก็คือความคุ้มครองต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุเนื่องจากภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจะจ่ายเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนเพื่อแก่ทายาทโดยธรรมและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก็จะจ่ายชดเชย 200,000 บาทต่อคนเงื่อนไขก็คือโครงการนี้นะครับจะบ่คุ้มครองมวลน้ำหรือภัยที่เกิดก่อน1ตุลาคม2569ซึ่งความเสียหายเดิมนะครับที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับจะบ่สามารถที่จะเคลมจากประกันชุดนี้ได้แต่ประชาชนยังได้รับเงินเยียวยาจากเกณฑ์ภาครัฐปกติเช่นเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนอกจากนี้นะครับพื้นที่ดังกล่าวจะต้องได้รับการประกาศให้เป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและหากบ้านอาศัยบ้านพักอาศัยนะครับทำประ

พันธ์ค่ะเช้าวันนี้อิจฉาคนบนยอดดอยจังเลยคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ดอยอินทนนท์11องศาโอ้โหกิ่วแม่ปาน12องศาค่ะเป็นข้อมูลเช้านี้นะคะโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็รายงานว่าเช้าวันนี้อากาศบนยอดดอยอินทนนท์สดใสมากโดยเฉพาะกิ่วแม่ปานนักท่องเที่ยวพากันเช่าเหมารถสองแถวขึ้นมาจากด้านล่างเพื่อมาสัมผัสอากาศที่กิ่วแม่ปานโดยวันนี้นะคะสภาพอากาศโดยทั่วไปมีปริมาณฝนที่ลดลงในทั่วของพื้นที่ของภาคเหนือเนาะทำให้อากาศทางโซนภาคเหนือเราก็มีอากาศที่เปิดสามารถมองเห็นทะเลหมอกลอยขาวโพลนเต็มไปด้วยภาพที่ประทับใจค่ะสามารถดูพระอาทิตย์ยามเช้าได้สวยงามมากๆขณะที่อุณหภูมิบนยอดดอยอินทนนท์วัดได้ต่ำสุดที่11องศาค่ะและที่กิ่วแม่ปาน12องศาที่ทำการอุทยาน16องศาโอ้โหทั้งนี้ถ้านักท่องเที่ยวท่านใดนะคะสนใจที่จะเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยอินทนนท์เพื่อสัมผัสบรรยากาศดีๆต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ด้วยเนื่องจากมีทางลาดชันและมีหมอกลงบางจุดค่ะอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกในการขับยานพาหนะหรือไม่ชินทางก็สามารถใช้บริการรถสี่ล้อเหลืองบรรทุกได้เช่นกันนะคะเมารถขึ้นไปได้เลยปลอดภัยเพราะว่าในเส้นทางช่วงนี้ต้องใช้ผู้ชำนาญเส้นทางเท่านั้นในการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคะเพราะถือเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์การท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวก็คาดหวังว่าเมื่อไปสัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปลายฝนต้นหนาวจะได้เห็นบรรยากาศของเมฆลอยผ่านหน้านี่แล้วก็ได้สัมผัสอากาศที่แบบเย็นชื้นสดชื่นหายใจได้เต็มปอดนะคะล่าสุดที่ขึ้นดอยอินทนนท์หลายปีแล้วเหมือนกันอยากจะไปอยากจะไปแต่พอไปก็ไปถึงแถวจอมทองข้างล่างไปลงพื้นที่ทำโครงการทำแบกสำรวจเลยนะคะไปไม่ถึงบนยอดดอยสักทีเพราะไปทีไรเราก็หยุดเนาะก็ไปวันที่เขาก็หยุดเหมือนกันรถเยอะมากค่ะซึ่งจริงๆแล้วช่วงนี้ถือเป็นอีกช่วงนึงที่มีสถิตินักท่องเที่ยวสนใจเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์เยอะมากคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวางแผนการเดินทางถ้าไม่ชำนาญเส้นทางกรุณาเหมารถค่ะโดยมีผู้ขับที่เขาชำนาญเส้นทางจะดีกว่านะคะนอกเหนือจากดอยอินทนนท์ก็มีอีกหลายดอยเลยที่ชวนไปสัมผัสบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวถ้าย้อนไปในสมัยนักศึกษาที่ชอบไปห้วยน้ำดังคุณผู้ฟังเคยไปกันไหมห้วยน้ำดังช่วงปลายฝนต้นหนาวเส้นทางก็คือแบบเคี้ยวชะอุ่มจะชุ่มชุ่มแต่ถนนก็จะลื่นนิดนึงนะคะถ้ามันมีปริมาณฝนโปรยปลายลงมาแต่ถ้าสมมติว่าเราไปในช่วงที่แบบต้นฤดูหนาวแล้วเนี้ยไปดูบรรยากาศป่าที่มีความชื้นหายใจได้แบบสุดจริงแล้วก็อากาศแบบเย็นแบบไม่ทรมานใช้คำว่าเย็นแบบไม่ทรมานมีน้ำค้างหมอกเหมยลงมาโอ้โหฟินมากไปตั้งแคมป์ไปนอนแคมป์กับเพื่อนๆไปทำกิจกรรมแคมปิ้งรอบกองไฟโอ้โหแค่คิดก็สดชื่นแล้วแค่คิดก็ฟินแล้วนะคะฟินแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์การไปอาบป่าการไปอาบธรรมชาติการไปสูดออกซิเจนให้เต็มปอดช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวค่ะฝนลดลงแล้วค่ะเที่ยวได้เลยหรือใครที่ชอบไปเดินเทลวิ่งเทลโอ้โหฟินบอกได้คำเดียวฟินนี่อิจฉาคนที่มีเวลานะคะยังไงถ้าใครได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ไปสัมผัสธรรมชาติไปให้ธรรมชาติโอบกอดแล้วก็ชาร์จพลังอย่าลืมชาร์จพลังมาเผื่อดีเจด้วยละกันค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะชาร์จพลังให้คุณผู้ฟังด้วยบทเพลงเพราะๆนะคะเพราะเดี๋ยวช่วงครึ่งท้ายรายการเราจะมีแขกรับเชิญมาร่วมรายการกันด้วยกับอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยนะคะแล้วก็ร้องเพลงได้นิดหน่อยค่ะเป็นศิลปินที่น่ารักน่ารักนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการช่วงท้ายเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆกันค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญเข้ามาร่วมในรายการคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามให้กำลังใจแขกรับเชิญของเราได้ทางไลฟ์เพจสวทเชียงใหม่ PRD ค่ะสวทเชียงใหม่ PRD นะคะในช่วงท้ายรายการเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนมาพร้อมกับอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยค่ะแล้วก็เจ้าของรถมือยอดเยี่ยมเลยนะคะกับ The Lost Head ของจังหวัดลำพูนหู้จักพักจุ่มป่าก็เจ้าวันนี้ขออนุญาตทักทายแขกรับเชิญกันก่อนค่ะน้องเก๋ๆและทีมงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเจ้า
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
2: สวัสดีจ้าน
0: ี่
1: ปิวสิ้นหล่นกันเลยทีเดียว
0: ทีมงานม่วนงั้นเนาะความบันเทิงได้เหลิมแล้วนะเจ้าเนื่องจากว่าน้องติดภารกิจหลายงานเลยไปออกทีวีตัวอย่างตัวเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้เอาใจช่วงเวลาช่วงท้ายรายการประมาณ10กว่านาทีนะเจ้าเล่าเฮือเฮาฟังกำถึงความภาคภูมิใจของยำพักกาดา The Lost Head ของจังหวัดลำพูนเจ้า
1: เจ้าในส่วนของเก๋นะเจ้าเก๋ก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะที่เป็นส่วนหนึ่งในการคิดคอนเทนต์การถ่ายคลิปวิดีโอตัดต่อแล้วก็เผยแพร่เจ้าไปจนถึงการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาคเหนือของจังหวัดลำพูนเนาะคือเป็นที่รู้จักแล้วก็แพร่หลายมากยิ่งขึ้นแต่ก็เปิดก็รู้สึกว่าภูมิใจมากๆเลยเจ้าจะต้องถามป้าไก่
0: ได้เลยป้าไก่เจ้าของสูตรเจ้าป้ามีเคล็ดลับในการเก็บผักกาดาจะได้เจ้าหันแต่ละคนว่าโอ้มันเก็บเป็นตุ๊กเป็นยากนะแม่มันมีไก่ย่าเนาะ
3: แม่แล้วเจ้ากว่าจะได้มานี่เถอะแอนเอามาแล้วก็ต้องมาใส่ย่าแฮมนะไม่ใช่ว่าเอามาแล้วแย่ได้เลยใส่ย่าเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาลวกแล้วก็นอกไหว้แฮมเอ๋เจ้า
0: โอ้กระบวนการนักขนาดเลย
3: แม่นเจ้า
0: เจ้าเราเพิ่งเขาฟังกันตั้งแต่กระบวนการแรกเลยเจ้าตีเขาตัดสินใจว่ายำผักกาดน้าเนี่ยมันเป็นเดอะลอสเฮดนอกจากความอยากตีเขาต้องไปเก็บผักกาดมาแล้วแต่ตีคนเชียงใหม่เปิ่นจะหู้จักผักกาดน้านะเปิ่นว่าผักจุ่มป่า
3: แม่นเจ้าผักจุ่มป่า
0: ผักจุ่มป่าหรือผักกุ่มป่า
3: ผักกุ่มป่าผักจุ่มป่าหรือผักกาดนา
0: เจ้า
3: แล้วก็ผักปอดนา
0: ผักปอดนาหลายจืดเนาะ
3: แม่นเจ้า
0: แต่ว่าเขาอู้กันในน้ำของผักกาดนาพ่อละปูนห้องผักกาดนา
3: แม่นเจ้า
0: แม่นก็เจ้าคุณสมบัติหรือสรรพคุณเป็นกิจแล้วมาจ่วยอย่างพองนี้แม
3: ่มาจ่วยแก้ไ
0: ออ๋ออ
3: ันขับเสมหะ
0: เจ้า
3: แล้วก็มีฤทธิ์เย็นแก้ไข้เจ้า
0: ก็คือมีสรรพคุณทางด้านการโภชนาการ
3: แม่นเจ้า
0: อืมถ้าสมมุติว่าอากาศห้อนหน้าห้อนก็สามารถกินแล้วก
3: ็
0: ปรับถาดเน
3: า
0: ะ
3: ปรับถาดได้
0: ปรับถาดในร่างกายเจ้าเวลาเนี่ยขายนี่ขายมวนก็แม
3: ่ถามว่าขายมวนก็ตอนนี้เขากำลังเอาเข้าเป็นเดอะลอสเฮดเน
0: า
3: ะ
0: เจ้าก
3: ำลังเริ่มมากะโอเคค่ะเจ้าเพราะว่ามันไปติกรุงเทพไปบุกกรุงเทพมาก็ได้ขายจะดีเจ้าเพราะคนก็สนใจว่ามันคืออะหยัง
0: เจ้า
3: เปิ้นจิ้มแล้วเขามีเฮือจิมเนาะเป็นจิมแล้วเปิดกะอุ้ยลำเมาะเนี่ยเปิดกะซื่อกันเนี่ยค่ะ
0: รสชาติเป็นจะได้มันเหมือนพักอย่างนะแม่พักกาดนาเน
3: ี่ยมันจะคล้ายๆพักกระเฉดแต
0: ่
3: ม
0: ัน
3: มีกลิ่นของกระเฉดแต่มันจะมีรสขมหวานของพักแต่ขมแบบขมเยอะนะขมน้อยน้อย
0: คือมันมีกลิ่นของความเป็นพักเนาะหวานเป็นลมขม
3: เป็นยา
0: จะอีนะเมาะนะเจ้าและสรรพคุณตีส่วนผสมแล้วเป็นไซมอย่างไปผ่องมันจะได้จ่วยเสริมทำให้สรรพคุณของผักกาดน้าเนี่ยเข้าไปส่งผลดีกับสุขภาพส่วนประกอบ
3: ก็คือเป็นพืชสมุนไพรบ้านเฮาเนาะขาจะใครอันหอมเตียมหอมบัวพริกขมิ้นอย่าแล้วก็มีป่าต้ม
0: อ๋อเป็นไซป่าต้มกะเจ้า
3: เมนป่าอย่างก็ได้ป่าบ้านเฮาอะป่าลิมป่าอย่างใช้ได้หมดเลยเจ้า
0: น้องปล่อยปลาลิมปล่อยปลาดุกน้องใส่ปลาอื่นได้ก่อน
3: ปลาขาก็ได้นะเจ้าม
0: ันคือปลามันยังก่อนแม่มันซ้อน
3: ปลาขา
0: อ๋อปลาค่ะอ๋อนี่เป็นมุกทำโมสันโคเอาเต็มตีแม่เต็มตีใส่ปลาใส่ปลาไว้หลุนไว้หลุนนะเอ้าใส่ปลาทับทิมปลานิน
3: ได้ปลานินได้ปลาดอลลี่ก็ได
0: ้โอ้ปลาดอลลี
1: ่มีอย่างก็ที่ไปที่ศูนย์วัฒนธรรม
0: เจ้า
1: ที่กรุงเทพฯเจ้ามีละอ่อนเปิ้นบอกว่าเอาปลาทูน่าใช้ได้ก่อน
0: อ๋อ
3: ใช้ได้หมดเลย
0: ปลาทูน่าก็ได้
3: ปลาทูน่าในน้ำเกลืออย่างเงี้ยได้หมดเลย
0: อืมแล้วส่วนประกอบอื่นๆแล้วเจ้ามีอย่างแหม
3: ก็มันก็จะมีน้ำห้าเนาะบ้านเฮาจะขาดบ่ได้เนาะคือน้ำห้านิดหน่อยอย่างเจ้าแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็มีหอมแดงที่เฮาซอยโซไซเนาะคู่เค้ากันไปอ่ะแล้วก็มีผักป้อมต้นหอมตีขัดมาได้จู้มันก็คือแคบหมู
0: แคบหมู นี่อย่าต้องห้องเอาเป็นจู่อะแม่
3: ได้มาได้ถ้าขาดแคบหมูนี่มดเลย
0: เป็นเครื่องเคียงอ้อเป็นเครื่องเคียงคำสุภาพคือเครื่องเคียง
3: จู
0: ่กับเมืองบนห้องเป็นจู่กัน
3: จ
0: ู่กันนี่คือไม่ใช่เรื่องชู้สาว
3: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ของที่ต้องกินด้วยกันของที่ต้องกู่กันนะเจ้าได้เป็นกู่เป็นจู่กันอีน้องโอ้ยวันนี้สะดุ้งหลายกรรมอยู่เหมือนกันนะแม่เมืองเมืองจ้าฝากเดอะลอสเฮดของจังหวัดลำปูนย้ำพักกัดน้าในละเจ้า
2: เจ้าในนามของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนนะเจ้าก็เป็นส่วนราชการภูมิภาคของกระทรวงวัฒนธรรมนะเจ้าโครงการนี้เขาทำมาทั้งหมด4ปีแล้วนะเจ้าแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ปีที่5นะเจ้าก็เป็นโครงการที่ช่วยในการอนุรักษ์ฟื้นฟูอาหารที่กำลังจะสูญหายไปยังจืดที่บอกไปแล้วก็คือรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะเจ้าก็คืออาหารถิ่นอาหารพื้นบ้านอย่างนะเจ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่านที่ท่านคิดว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยหากินมาได้แล้วท่านก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้กับกระทรวงวัฒนธรรมได้นะเจ้าเฮาจัดเป็นทุกๆปีโดยเฮาแบ่งเป็น3ประเภทนะเจ้าเป็นอาหารคาวอาหารหวานและก็อาหารว่างนะเจ้าโดยการที่เฮาจะได้รับคัดเลือกเนี่ยเฮาจะมีการเปิดโหวตผ่านเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะเจ้าก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าทั่วภาคเหนือของเฮาเฮาลองไปพออาหารบะเกาของเฮาตีเฮาคิดว่ามันเป็นเมนูในละออนรสชาติที่อยู่ในวัยเด็กของเฮาอ่ะมีเมนูไหนตีเฮาสนใจก็สามารถเอามาฟื้นฟูมาบะเกาได้แล้วก็มรดกตัวนี้ค่ะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารที่เฮาควรค่าแก่การอนุรักษ์และก็รักษาเก็บไว้เจ้า
0: สุดยอดแต่เจ้าของกินบ้านเฮาเนาะจึงลำแต่ของกินลดมืออีแม่นะเจ้าโดยเฉพาะละปูนเฮามีของกินนักยามน้อยมักเกี่ยวเตาเออมีใครเสนอก็แม่
2: ยังตอนนี้ยังไม่มีนะ
0: ใช่การเดี๋ยวจะไปโจทย์จื่อเสนอละเพื่อจะได้ไปฮับรางวัลยังแม่พองแน่ต้องฟังเสนอก่อนเน
3: า
0: ะเจ้า
3: ระวังนะเพื่อจะหลอกเรียนแบบนะ
0: เอาอู้ไปเดี๋ยวนี้ฮู้แล้วทัวร์ภาคเหนืออะไรไปเดี๋ยวนี้เกี่ยวเตาเนี่ยแต่มันต้องคนมักแต่มันจะได้พีเส้นรสชาติออกมาดูกอ
3: แ
0: ม่ขนมเส้นนี่ค่ะจะมีคนเสนอนักแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ขนมเส้นยังมามีนะ
0: จ๊ะขนมเส้นน้ำกระเทย
2: ยังมามี
0: น่า
2: ต้องมาแล้วเมนูนี้ต้อง
0: หรือเราต้องได้ไปรับรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรมเนาะปีหน้าเนาะเสนอได้เลยนะเจ้า
3: น้ำกระเทย
0: น้ำกระเทยเป็นน้ำเงี้ยวใส่กะทิบ้านน้องเปิ้ลกินจะอั้นนะ
3: แม่นๆเปิ้ลจะ
0: เป็นกะละปูนะ
3: น้ำเงี้ยวแล้วเปิ้ลหยอดกะทิลงไปนิดหน่อย
0: แม่
3: นเปิ้ลก็จะเป็นกระเทย
0: ซึ่งคนรายงานกับน้ำล้อน้ำร้อนนี่คือน้ำยากับน้ำเงี้ยวบ้านเฮาคือน้ำเงี้ยวใส่กะทิ
3: แม่น
0: เออว่ายังมีไผ่เสนอแหละ
2: ยังบ่มีเจ้ายังบ่มีเจ้า
3: ไว้ไว้ก่อน
0: เปิ้นฮู้กันหมดแล้วบ่ได้เดี๋ยวบ่ได้ยินมันตันแล้วมันมีแหมนักมันมีแหมนักเนาะแม่เนาะขนมตะกอนนี่หยัง
3: อ๋อขนมตะกอนถ้าเป็นสมัยละออนแต่ๆนี่คำว่าขนมก๊กซอกเนี่ย
0: เป็นยังไงนะแม่แม่เป็นคนที่มีเม็ดเยอะเหมือนกันเนาะลูกหล่อลูกชนแพรว
3: ขนมก้มซอกเนี่ย
0: คืออย่างอ่ะคือขนมอย่าง
3: จริงมันก็คือขนมเทียนน่ะ
0: ขน
3: มจอกบ้านเฮาอ่ะ
0: อ๋อขนมจอก
3: สมัยก่อนน่ะคนเฒ่าคนแก่เปิ้นประมาณนั่งจอกแบบนั้นแล้วไง
0: เปิ้นจะได้เปิ้นจะได
3: ้เปิ้นก็เอาตองวางแล้วเปิ้นเอาขนมสอกแกนวางแล้วเปิ้นก็ม้วนปุ๊บเปิ้นก็พับเนี่ยแล้วมันก็เหมือนก้มซอกเนี่ย
0: อ๋อมันก้มเข้าหากันเหมือนพับซอกไอ้น่ะเนี่ยเนาะพับซอกอ๋อขนมก้มซอกก็คือบ้านห้องบ้านน้องห้องขนมไส้คนละอันก่อนขนมจ๊อก
3: อัน
0: นี้เป็นขนมจ๊อก
3: แม่นงั้นนี่ขนมจ๊อกขนมเทียน
0: อ๋อขนมจ๊อกขนมเทียนอืมกึดตึงกันเนอะว่ายามน้อยมากเนี่ยมาขนมปาดเจ้าขนมปาดมีเป็นแล้วขนมปาดได้แล้วมีขนมยังอ่ะ
2: ขนมปาดได้เป็น The Lost Taste ปี67เจ้าปีที่2
0: แล้วมีขนมยังได้แล้วพองเจ้า
2: ตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเมนูอาหาร3เจ้าแล้วก็ของหวาน1
0: โอ้โหก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะเน
2: า
0: ะ
2: ของข้าเป็นของข้าว3แล้วก็ของ
0: ดันเกี่ยวเตาเจ้าเสนอเลยดันเกี่ยวเตาเจ้าเมาะมันหายากมันหากินยากวันนี้ต้องขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนนะเจ้าแล้วก็ขอบพระคุณต้นตำรับยำพักกัดนะยำพักจุ่มป่าเดอะลอสเฮดของจังหวัดลำปูนตัวเดียวในช่วงท้ายรายการเนี่ยเขาจะมีเพลงมวนๆกับศิลปินล้านนะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์แต่ก็ห้องเพลงได้นิดหน่อยอีนะนิดหน่อยนี่ก็มีหลายซิงเกิลอยู่เหมือนกันเด้อนะเจ้าวันนี้เขาส่งท้ายกันด้วยบทเพลงอย่างดีเจ้าน้องเก๋
1: บอกฮักลักเมาจ้ะ
0: บอกฮักลักเมา
4: เ
0: พราะ
1: คนแต่ง
0: คนแต่งอยู่นี่อ่ะแนะนำตัวคนแต่งหน่อยหมุนไมค์ไปหาคนแต่งเลยละเจ้าน
5: ะ
0: ศิลปินหมุนคนเดียวเลยเนอะ
5: ครับพี่ทอม
0: ไอ้ทอม
1: ศิลปินเจ้า
0: เจ้าไอ้ทอมนี่เฮาปักกันมันก็วงอย่างก
5: ็วงเดอะสลอ
0: เดอะสลอนี่วันนี้ข้ามวงมาแหละ
5: โปรเจกต์พิเศษ
0: โปรเจกต์พิเศษห่วมกับน้องเก๋ๆตุยนะเจ้าเพลงแหมกัมเนาะเพลงอย่างก
5: ็บอกฮักลักเมา
0: บอกฮักลักเมาถ้าพร้อมแล้วน้องเก๋ๆพร้อมก็เจ้า
1: พร้อมเจ้า
0: น้องเก๋ๆโกอาราวหล่นมาเจ้
1: า
0: ฝากติดตามทุกช่องทางของเก๋ๆโกอาราวตุยเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนเหนือจื่อดังนะเจ้าเป็นคนตีหน้า5คนหนึ่งแล้วก็เป็นนักร้องเสียงใสตีในวันนี้นะเจ้าจะได้มาห่วมหมอบบทเพลงกับเมืองโดยนักร้องคนเมืองเราเป็นคนที่ไหนก็
1: คนเชียงใหม่น้องเป็นลูกครึ่ง
0: ลูกครึ่ง
1: แม่เป็นคุณยอง
0: แม่เป็นคุณยองเจ้า
1: ป้อเป็นคนเชียงใหม่เจ้า
0: ป้อเป็นคนเชียงใหม่เป็นลูกครึ่งยองก็เชียงใหม่อีน้ออันมาฟังเสียงมวลของน้องเก๋ๆทรงท้ายรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้กันเจ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเจ้า

สุดหยอดตาตาเจ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเจ้าขอบคุณกำลังใจจากทางไลฟ์นะเจ้าบอกว่าโอ้ยน้องห้องวงนี้สวยนะฮะขนาดละละละละละละละขอบคุณ FC ตีมาเม่นกันตวยนะเจ้าเดี๋ยวในช่วงนี้ยังมีแฮมผลงานเพลงหนึ่งของน้องเก๋ๆกุลสตรีสีล้านนาเนาะเดี๋ยวเขาจะเปิดทรงท้ายกันในตอนนี้นะเจ้าต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเขาจัดนักเลยขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปูนแฮมเตือนหนึ่งเจ้าแล้วก็ขอบคุณน้องเก๋ๆไอทอมตวยนะเจ้าแล้วก็คุณแม่เจ้าของสูตรย้ำพักกันนะวันนี้ฮิ้วมาฝากเขาตวยจะได้จิ้มกันละนะเจ้าทรงท้ายกันด้วยบทเพลงกุลสตรีสีล้านนาเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีการย้ายในอำเภอบ้านสร้างยืนยันเน้นผลประโยชน์ประชาชนในพื้นที่วิกฤตน้ำท่วมเป็นหลักและผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
8: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการโพสต์ข้อความของอดีตข้าราชการระดับสูงกรณีคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้าช่วยราชการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทันหันโดยชี้แจงว่าพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเป็นจุดรับน้ำสำคัญที่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งถือเป็นพื้นที่วิกฤตที่ต้องการการบริหารจัดการและบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัดและรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยและช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทั้งนี้รายละเอียดและเหตุผลของคำสั่งย้ายดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เป็นผู้เสนอเรื่องตามขั้นตอนซึ่งต้องผ่านการสืบค้นข้อมูลและมีเหตุผลที่ชัดเจนในการรับมือกับสถานการณ์พร้อมปฏิเสธกระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นการก่อสร้างโครงการระบบกำจัดขยะโดยยืนยันว่าการทำงานในภาวะวิกฤตต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญสถิตประดับศิลป์รายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองย้ำบทบาทในอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
9: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ในายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหาในายอำเภอพึ่งได้เสมอชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสดระนองธานีเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนในเทศกาลกินเจปีนี้อย่างคึกคัก
10: เข้าสู่ช่วงก่อนเทศกาลกินเจบรรยากาศตามตลาดและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดระนองเริ่มคึกคักผู้ประกอบการต่างทยอยเตรียมสินค้าและวัตถุดิบรองรับความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะผักสดเต้าหู้โปรตีนเกษตรและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจอย่างไรก็ตามผู้ค้าหลายรายสะท้อนว่าราคาสินค้าบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะผักสดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในช่วงเทศกาลส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนบางส่วนมีกำลังซื้อลดลงและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นด้านร้านอาหารเจผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมและนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูพร้อมจัดเมนูหลายระดับราคาเพื่อให้สอดคล้องกับกำลังซื้อของประชาชนทั้งนี้เทศกาลกินเจในปีนี้ทั้งผู้ค้าร้านอาหารและผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดระนองต่างต้องปรับตัวตามสถานการณ์ค่าครองชีพโดยประชาชนเน้นเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นและเปรียบเทียบราคาขณะที่ผู้ประกอบการเร่งบริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าและอาหารเจในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้คึกฤทธิ์เรืองระยนต์สพทระนองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
2: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
4: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
10: แม่ชอบจังขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
11: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

0: ่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะต้องบอกว่าวันนี้ผู้จัดเนี่ยไม่ได้เหงาเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะมาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านรองศักดาค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะท่านรองศักดาเนี่ยก็มาร่วมในรายการที่ห้องส่งที่สปทเชียงใหม่นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะท่านไหนอยากจะพูดคุยกับท่านรองศักดานะคะวันนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดสายนะคะให้คุณผู้ฟังได้พูดคุยกับท่านรองศักดาด้วยหลายท่านอาจจะมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการจราจรต่างๆนะคะแล้วก็ท่านรองศักดาจะทำกันบ้านส่งกันบ้านด้วยใช่ไหมคะ
1: มีแล้วเคลียร์หมดแล้ว
0: อ๋อไม่มีกันบ้านค้างใช่ไหม
1: ไม่มีค้างไม่มีค้าง
0: ได้ค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ก็คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะมีข้อมูลอยากจะให้กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะได้รับทราบข้อมูลเพื่อที่จะได้นำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนก็โทรศัพท์เข้ามาได้วันนี้053 276 793นะคะท่านรองศักดาค่ะวันนี้นะคะโอ้โหวันนี้ตัวเมืองเชียงใหม่ฝนไม่ตกนะ
1: เพราะว่าก็ตั้งแต่วันที่6ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เมื่อวานจนมาถึงวันนี้นะครับจากที่ดูเรื่องของข้อมูลเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีละแต่ก็ชะล่าใจได้ไหมก็คงต้องติดตามกันต่อเพราะว่ามันยังอยู่ช่วงปลายฝนก่อนที่จะเข้าฤดูหนาวอีกทีนึงก็ต้องรอทางกรมอุตุเขาแจ้งและเขาประกาศนะครับถึงฝนไม่ตกยังไงก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังอ่ะนะครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญเรื่องของงานจราจรแต่หากตกลงมาแล้วจะต้องปฏิบัติยังไงจะต้องเผื่อเวลาไหมและสิ่งสำคัญก็คือจะทำยังไงให้เกิดความปลอดภัยผมว่าทุกคนรู้นะแต่อะไรที่เราต้องปฏิบัติก็อย่าฝ่าฝืนเพราะมันคือความปลอดภัยในการใช้ทางนะครับ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยในหลายๆประเด็นด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมไปถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องจราจรกันนะคะก็ตอนนี้อยากจะเชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะติดตามเพจใช่ไหมคะของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5อยากให้น้องศักดาพูดเพิ่มเติมในเรื่องนี้ด้วยค่ะ
1: ก็ท่านผู้บัญชาการท่านมีดำริอะนะครับว่าท่านอยากจะมีช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนและสำคัญก็คือว่าช่องทางเนี้ยมันจะเป็นอยู่ 3-4 เรื่อง1คือช่องทางติดต่อสื่อสารไม่ใช่แค่พี่น้องประชาชนใน8จังหวัดภาคเหนือนะครับรวมถึงข้าราชการตำรวจด้วยเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการกิจกรรมดีๆอะของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปทำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็จะถูกส่งผ่านเพจของท่านผู้บัญชาการนะครับเรื่องที่3ที่ท่านผู้บัญชาการท่านเน้นย้ำก็คือเรื่องของการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆนะครับเพราะเหมือนที่ผมทำมานะก็คือว่าท่านบอกว่าเมื่อท่านเห็นปัญหาด้วยตัวเองเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้สุดท้ายคือเรื่องของความรู้ก็เป็นเรื่องของภัยในรูปแบบต่างๆเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทั่วไปนะครับที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับท่านมีประสบการณ์นะท่านคงใช้ประสบการณ์ของท่านบวกกับข้อมูลในพื้นที่นะครับแล้วก็เล่าออกมาเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมว่าก็มีหลักๆในความตั้งใจของท่านในเรื่องที่ทำเพจออกมาเพจก็ชื่อตามชื่อท่านเลยนะครับเป็นภาษาไทยก็พลตำรวจโทปัชญาประสานสุขนะครับท่านก็สามารถลองเซิร์ชดูใน Facebook ได้นะครับก็เดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเนี่ยที่ส่งต่อผ่านเพจของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับท่านมารับตำแหน่ง1ตุลาเนาะนะครับแต่ก็มีการแถลงข่าวจับกุมคดีสำคัญหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับหลายเรื่องแล้วเหมือนกันนะครับท่านก็มุ่งมั่นตั้งใจท่านผมดูในคลิปวิดีโอที่ท่านพูดก็คือว่าท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้มา ก็ท่านก็ยอมรับว่าอาจจะเป็นจุดบอดเล็กๆแต่ท่านก็พยายามทำช่องทางที่จะแก้ไขจุดบอดตรงนี้แล้วก็จะแก้ไขพี่น้องแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เร็วที่สุดตามความตั้งใจของท่านนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลประมาณนี้เนาะก็ไปติดตามกันได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนตอนนี้อยากจะรายงานสภาพการจราจรหรือว่าสอบถามนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายจราจรต่างๆในแต่ละพื้นที่นะคะหรือว่าท่านไปพบเจอว่าเอ๊ะมีผู้ที่ทำผิดกฎจราจรบ่อยครั้งในพื้นที่ใดนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการได้เลยนะคะที่053 276 7093ค่ะท่านรองศาสดาค่ะตอนนี้เนาะนะคะเป็นช่วงที่หลายๆโรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะมีการปิดภาคเรียนสภาพการจราจรค่อนข้างจะคล่องตัวเลย
1: ก็หากมองเรื่องของหน้าสถานศึกษากับจุดเชื่อมเมืองไม่ว่าจะเข้าสันกำแพงมาจากสันกำแพงมาจากสันทรายดอยสะเก็ดมาจากสารพีหางดงแม่ริมนะครับในทุกเส้นทางเข้ามาเนี่ยรถที่มาส่งบุตรหลานเนี่ยอาจจะน้อยลงนะเพราะว่าเด็กๆปิดไปเยอะแต่คนที่ทำงานถามว่ายังต้องเข้ามาทำงานไหมก็ยังคงต้องเข้ามาแต่กรอบเวลามันไม่เช้าเหมือนตอนมาส่งลูกเนี่ยก็จะขยับเวลาออกมาใกล้ๆ7 โมงครึ่งใกล้ๆ8 โมงบางที่พี่น้องประชาชนมองว่าเอ๊ะอย่างเชียงใหม่พร้าวเนี่ยรวมโชคมาฟ้าห้ามเนี่ยช่วงเช้ามีปัญหานะแต่ทำไมสายมาหน่อยปริมาณรถมากเหมือนควงสิงอะไรเงี้ยเพราะว่าคนทำงานก็ขยับเวลาไงขยับเวลาเพราะเด็กๆปิดเทอมหมดแล้วไงแต่ถามว่ายังมีโรงเรียนที่ยังไม่ปิดไหมมีนะครับมีโรงเรียนดาราเนี่ยยังสลับสอบอยู่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ตรงถนนไปรษณีย์นะครับโรงเรียนพุทธิโสพลโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่อันนี้ยังนะครับส่วนที่เหลือเหลือวารีอินเตอร์อีกที่หนึ่งที่เหลือปิดหมดละบางที่จะเปิดเทอมในช่วงวันที่10กว่าๆนะครับวันที่10กว่าๆก็จะมีเปิดเทอมเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าบอกว่าเป็นช่วงที่พอหายใจหายคอได้ในถนนที่มีปริมาณรถมากไหมก็พูดแบบนั้นได้แต่ถึงแม้รถจะมากรถจะน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก็ยังคงต้องประจำจุดของตัวเองเพราะท่านผู้กำกับก็ยังตรวจเช็คผมก็ยังออกไปตรวจเช็คนะครับผมไม่ใช่ว่าทำหน้าที่เรื่องประชาสัมพันธ์อย่างเดียวนะเราก็ต้องดูภาพรวมพื้นที่ด้วยแต่ถามว่ามันคล่องตัวมากขึ้นไหมมันคล่องตัวมากขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนแต่ช่วงเย็นเยอะไหมบางเส้นก็ยังเยอะนะออกจากถนนแก้วนวรัตน์ไปถนนเชียงใหม่ดอยสะเก็ดนะครับวิ่งออกไปแม่คาวิ่งออกไปตลาดสามแยกก็ยังมีรถที่เป็นฝั่งขาออกอยู่จุดหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือจุดที่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสินค้านะครับช่วงเย็นควรจะเยอะนะครับแยกสารเด็กแยกสนามบินแยกวงแหวนอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังมีปริมาณรถมากแต่ผมก็เน้นย้ำเหมือนเดิมนะว่าหากท่านพบปัญหาในเรื่องของการเดินทางใช้เส้นทางท่านก็โทรมาที่จราจรนะครับ0532355595ติดขัดตรงไหนก็เข้าไปช่วยกันแก้ไขบางทีเราออกตรวจแล้วนะครับแต่เราพ้นจุดนั้นแล้วมีรถเติมเข้ามาหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นได้ทั้งหมดแต่เรามีพี่น้องประชาชนไงมีเครือข่ายที่ช่วยกันแจ้งอย่างเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ผมได้รับแจ้งว่าบริเวณทางลอดฟ้าห้ามมีอุบัติเหตุนะครับผมพี่ต้อมจะเห็นว่าผมมอนิเตอร์ในรายข่าวสารและทุกช่องทางอยู่แล้วผมก็เข้าไปตอบเสร็จผมก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเข้าไปช่วยเข้าไปแก้ไขเข้าไปอำนวยความสะดวกก็รูปแบบการทำงานก็เป็นแบบนี้เพราะท่านภูมิกับท่านก็ออกลุยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีอะไรแจ้งได้เลยนะครับอะไรที่เราช่วยกันได้แก้ไขกันได้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะดำเนิน

0: นะครับเพราะฉะนั้นมันหมดระยะไปแล้วมันก็จะมีรถเติมเข้ามาเช่นเดียวกับในนิมมานมีทำไฟฟ้าใต้ดินครับก็อาจจะมีชะลอตัวแล้วก็คือนิมมานรินคำมันเป็นที่ที่คนไปรับประทานอาหารเป็นที่ที่ไปอะไรล่ะห้างอยู่ตรงนั้นใหญ่ๆคนเดินเยอะแยะไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะค่อนข้างเยอะแต่เจ้าหน้าที่ก็ทำเต็มที่นะเพราะผมก็ไปอยู่ตรงนั้นตั้งนานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็กดไฟกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาบอกว่าทำแล้วนะแต่สิ่งที่มาพูดก็คือว่ามีอะไรที่พี่น้องประชาชนจะเพิ่มเติมมาได้นะเราก็พร้อมจะรับฟังหมดแหละนะครับเพื่อแก้ไขนะครับ
1: ค่ะท่านรองสุดาคะเคยมีคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนสอบถามนะคะบอกว่าเนี่ยถนนนะคะที่มีประมาณสัก3เลนนะคะแล้วรถมอเตอร์ไซค์ขับแช่เลนขวาอันนี้ทำได้หรือเปล่า
0: แช่เลนขวามันไม่ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ทั้งรถยนต์อยู่แล้วเลนขวาที่ต้องเข้าใจแบบนี้นะครับช่องทางด้านขวาสุดคือช่องทางที่รถไว้สำหรับเปลี่ยนช่องทางหมายความว่าเราอยู่ช่องกลางถูกไหมเราเปลี่ยนไปขวาเพราะรถข้างหน้าช้าช่องกลางไม่มีปัญหาช้าเราเปลี่ยนช่องทางไปขวาพอเราขับผ่านรถคันนี้ไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เราถึงเราขับเร็วเราก็จะแช่ก็ไม่ใช่นะเราพอพ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับมาอยู่ในช่องทางปกติเขามีไว้สำหรับเรื่องของการแซงเรื่องของการรับการเปลี่ยนช่องทางพอพี่ต้อมพูดเรื่องนี้มาผมก็พูดอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันก็คือเรื่องของการแซงซ้ายมันแซงได้ไหมโดยปกติกฎหมายเขียนว่าห้ามแซงซ้ายถูกไหมแต่มันมีลักษณะของการที่จะแซงได้สองกรณีหนึ่งคือรถด้านหน้าเขาจะเปลี่ยนช่องทางหมายความว่าเขาจะเลี้ยวขวาเราก็สามารถที่จะแซงซ้ายได้หรือกรณีที่สองถนนมีตั้งแต่สองช่องทางขึ้นไปอันนี้สามารถแซงที่จะแซงซ้ายใช้เส้นทางช่องท้ายได้อันนี้คือสิ่งที่เวลาผมไปบรรยายไปพูดคุยผมก็จะเอาประเด็นนี้ไปเล่าให้เขาฟังด้วยไปเป็นข้อมูลว่าบางคนก็จะคิดเหมือนกันตลอดไงว่าแซงไม่ได้นะแซงไม่ได้นะแต่มันก็มีอยู่สองเรื่องนะที่เราให้ฟังไปครับอันนี้ก็เป็นกฎจราจรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครโทรมาเลยใช่ไหมเนี่ย
1: นะคะ
0: รอ
1: ค่ะคุณฟังท่านไหนนะคะอยากจะแจ้งข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพการจราจรหรือว่าอยากจะมีคำถามนะคะสอบถามเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายจราจรหรือไปเจอผู้ที่ทำความผิดกฎจราจรนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้053 276 793นะคะก็ถ้ายังไม่มีคุณฟังถามพี่ต้อมถามต่อนะคะคราวนี้เกี่ยวกับในเรื่องของรถเร่งมรดกค่ะยังไงดีคะรถเร่งมรดกค่ะ
0: มันก็เป็นส่วนใหญ่จะผู้สูงอายุนะที่ใช้แล้วก็เขาอาจจะมองว่าไปในลักษณะที่ใกล้บ้านนะครับแล้วมันประเด็นนี้จะให้ตอบลึกๆเลยก็ต้องฝากถึงคนที่ดูแลนะครับว่าการเดินทางถึงแม้จะไปในระยะทางที่มันไม่ได้ไกลในหมู่บ้านชุมชนหรือออกมาถนนเนี่ยการที่ให้ผู้สูงอายุมาขับรถด้วยตัวเองผมว่าเรื่องของการมองทัศนะอะไรต่างๆพวกนี้การตัดสินใจอันเนี้ยท่านอาจจะช้าแล้วเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสำคัญเลยก็คือว่ามันต้องใช้คำว่าอะไรอ่ะก็ต้องช่วยกันดูอ่ะก็ต้องช่วยกันดูนะครับท่านอาจจะไม่รู้หรอกท่านอาจจะไม่รู้เรื่องของกฎนะพี่ต้อมก็ไปแค่นี้ตรงนี้ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ผมถามย้อนกลับมานิดเดียวว่าไอ้เรื่องอุบัติเหตุมันเลือกเวลาไหมมันเลือกสถานที่ไหมแล้วมันเลือกว่าคนคนนั้นเป็นใครไหมมันไม่ได้เลือกเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่ใช้เส้นทางปกติเนี่ยหากขาดความระมัดระวังหรือประมาทเนี่ยมันก็ยังเกิดอุบัติเหตุทางถนนยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องการตัดสินใจเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะทำให้เสี่ยงมากขึ้นกว่าคนปกติทั่วไปอันนี้ก็ฝากนะครับฝากครอบครัวว่าช่วยดูกันหน่อยก็แล้วกันมาแล้วใช่ไหมโอเคพร้อม
1: ก็ตอนนี้นะคะสายจากคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: ผู้ขับครับจะฝากสายแม่โจ้หน่อยครับฮัลโหลครับ
1: ค่ะเชิญได้เลยค่ะสายแม่โจ้ค่ะเชิญค่ะ
2: คร
1: ับ
2: แถวหน้ามอแม่โจ้กับตลาดแม่แฝกอะครับจอด2เลนเลยครับถนนเหลือเลนเดียวครับ
0: รับทราบ

0: แต่เดี๋ยวจะประสานให้นะครับเพราะว่าผมดูการจราจรในเขตของเมืองตรงนี้เป็นเส้นแม่โจ้ไปทางแม่แฝกนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวผมประสานให้นะครับ
1: หน้าแม่โจ้แล้วก็ตลาดไอตรงสะพานลอยครับตรงแม่แฝกอะ
0: ได้ได้
1: ถนนเลี้ยวเดียวครับผู้กับครับ
0: ได้เดี๋ยวประสานให้ครับเดี๋ยวประสานให
1: ้ครับผมคร
0: ับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะค่ะคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะมีข้อมูลนะคะอยากจะให้ข้อมูลกับทางรายการนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะ053-276-793นะคะตอนนี้มีคุณผู้ฟังที่ถามคำถามมาผ่านเพจส
0: ว
2: ทชลบุรี PRD นะคะบอกว่าเส้นทางวงแหวนรอบ2ตรงจุดยูเทิร์นบน4แยกอย่างเช่นแม่คาวรวมโชคนะคะจะเบี่ยงเลนเพื่อไปยูเทิร์นหรือเลี้ยวขวาก็จะทำให้ผู้ที่ขับขี่ที่จะลงทาง อุโมงค์ทางลอดเนี่ยเกิดรถติดทุกเย็นเส้นทางวงแหวนรอบ2ตรงจุดยูเทิร์นบน4แยกอย่างเช่นแม่คาว รวมโชค มีคนขับรถเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะเบี่ยงเลนเพื่อที่จะไปยูเทิร์นหรือว่าเลี้ยวขวาก็ทำให้ผู้ที่จะขับขี่รถลงอุโมงค์เกิดรถติดทุกเย็น
0: คือถ้าแม่คาวเนี่ยแม่คาวเป็นพื้นที่ของสันทรายนะครับแม่คาวเป็นพื้นที่ของสันทรายแต่เราประสานการปฏิบัติกันตลอดนะครับส่วนรวมโชคเนี่ยเป็นของผมโดยตรงไอ้กรณีที่เล่าให้ฟังเรื่องของเกี่ยวกับการลงอุโมงค์เนี่ยมันเป็นช่องขวาสุดที่ช่องขวาสุดที่มันจะชิดตรงนั้นมันจะเป็นจุดยูเทิร์นโดยหลักนะพี่ต้อมถ้าเรามองภาพไปด้วยกันนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้อยู่2เรื่อง1คือท่านที่จะไปทางตรงแต่มาเบียดเข้าช่องขวาเพื่อที่จะตัดรถเพื่อไปยูเทิร์นแล้วไปอีกฝั่งกับ2ที่เจออันนี้หนักเลยคือวิ่งในช่องยูเทิร์นแล้วแช่เลยพี่ต้อมแช่ใกล้แยกเลยพอแช่ใกล้แยกพอได้สัญญาณไฟเขียวปั๊บตัดออกมาซ้ายเพื่อที่จะเลี้ยวขวาไปทางเส้นทางที่เขาใช้กันก็คือไปปาดหน้าเขาอะจอดแช่ตอนแรกไม่พอก็ยังมีไปปาดหน้าเขาอีกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคำถามน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมเห็นเฉพาะแค่สองแยกนี้ไหมไม่นะครับสารเด็กก็เจอนะครับข่วงสิงก็เจอนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ตามแยกที่ผมดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแยกละคนอ่ะหากมีเจอลักษณะแบบนี้มีเคสที่โทรเข้ามาที่ห้องศูนย์แล้วก็บอกแบบเดียวกันเลยครับพอบอกแบบเดียวกันก็คือก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในจุดนั้นว่าเฮ้ยมันต้องอาจจะต้องออกไปดูหน่อยนะนะครับแล้วก็ไปไม่ให้จอดแช่ไงนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจเฝ้าไม่ได้ตลอดเพราะต้องบังคับสัญญาณไฟสิ่งสำคัญเลยขอความร่วมมือทุกท่านที่ใช้ทางนะครับช่องทางไหนที่ท่านจะใช้ท่านก็ใช้เส้นทางนั้นนะครับอย่าไปใช้ผมใช้คำนี้นะอย่าไปลักไก่เขาต่อแถวกันมาคุณไปปาดเขาต่อแถวกันมาคุณไปแช่คนอื่นเขาจะใช้ช่องทางใช้ไม่ได้มีบีบแตรนะมีบีบแตรผมถึงบอกว่าอย่าให้เรื่องของการเดินทางใช้เส้นทางบนท้องถนนจากเรื่องปกติเปลี่ยนเป็นการเกิดอุบัติเหตุที่เป็นลักษณะของชนท้ายไม่พอใจกันหรือจากอุบัติเหตุเปลี่ยนไปสู่เรื่องของคดีอาญามีเคสนะไม่ใช่ไม่มี
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแล้วท่านที่ยังทำแบบนี้อยู่ขอความร่วมมือนะครับอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นที่ใช้ทางร่วมกันผมเจอผมเตือนเลยผมขับรถไปกับน้องเนี่ยถ้าผมเจออะไรที่ไม่ถูกต้องผมจะแจ้งเตือนตลอดถามปรับทุกเคสไหมก็ไม่ได้ปรับทุกเคสหรอกนะแต่ก็อันนี้มีสายเนาะมาพร้อมครับเชิญครับ
2: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังนะคะโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับท่านผู้กำกับครับสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์พี่ดวงรัตน์ครับ
0: สวัสดีครับพี่ดวงรัตน์สวัสดีครับ
3: ครับผมครับก่อนอื่นนะพี่ดวงรัตน์เนาะเคยแจ้งเรื่องปัญหาต่างๆของเส้นทางของเมืองเชียงใหม่ให้ท่านรองศาสตราจารย์ตรงก็มีเบอร์มือถือแล้วก็ผมก็จะติดตามตลอดนะก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ที่แก้ปัญหาผมแจ้งเข้าไป
0: ครับ
3: คืออย่างน้อยๆก็ถนนเส้นนิมานเนาะผมเคยแจ้งไป
0: ครับ
3: แล้วก็แยกสนามบินเก่าเนาะที่ว่าขี่รถย้อนสอนนะฮะท่านก็ไปแก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่วงแหวนรอบสองที่ว่าหน้าบ่อตกกุ้งเนี่ยว่าจอดรถในที่ห้ามจอดเอาที่ถนนเป็นที่จอดรถของตัวเองนะท่านรองศักดาก็ไปแก้ปัญหาให้เนาะผมในนามของคนเชียงใหม่ในผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านรองศักดาด้วยเนาะที่แก้ปัญหาทุกจุดแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยเนาะที่ผมอยากจะฝากท่านรองคือปัญหาที่ว่าเข้าใจนะว่าถนนสายนิมานเนาะเพราะช่วงนี้มันมีการขุดต่อกันใช่ไหมฮะ
0: ไฟฟ้าใต้ดินครับ
3: ใช่เพราะว่าช่วงกลางคืนเนาะเขาจะเริ่มทำงานกันผมฝากท่านรองนะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าซอยแคนเตอรี่ฮิวฮะคอยซอยแคนเตอรี่ฮิวเนาะเขาจะขุดตรงกลางเลยนะฮะเขาจะขุดตรงกลางซอยเลยเพราะที่นี่ถนนสายนิมานเนี่ยตรงหน้าแคนเตอรี่ฮิวมันจะมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนาะรถมันก็จะออกมานะฮะพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีรถแมคโครขนาดเล็กนะฮะขุดที่ตรงกลางตรงนั้นพอดีเลยนะฮะมันก็ทำให้รถที่วิ่งตรงมาจากแยกลิงคำที่จะไปเส้นแยกนิมานนะฮะมันก็ไม่มีการจอดกันแล้วต่างคนก็ต่างจะไปเนาะและไอ้รถที่กำลังจะออกจากซอยแคนเตอรี่ฮิวนะฮะจะออกมาจะเลี้ยวซ้ายไปทางแยกลิงคำนะฮะตัวเองก็จะออกแล้วรถที่ฝั่งตรงข้ามที่จะออกจากซอยตรงข้ามแคนเตอรี่ฮิวนะออกมาก็จะมาวนกลับไปตรงนั้นนะฮะมันก็ทำให้การจราจรติดขัดไปช่วงหนึ่งแล้วก็ผมฝากท่านรองนะผมเห็นในข้างหน้าแว่นท็อปเจริญนะตั้งแต่แว่นท็อปเจริญมาถึงซอยแคนเตอรี่ฮิวนะฮะมันจะมีรถจอดด้านซ้ายอยู่อันนี้หมายถึงว่ากลางคืนนะฮะไม่ใช่กลางวันนะฮะผมฝากท่านรองด้วยนะครับเพราะว่ามันคือปัญหามันกระจุกตัวก็คือว่ามันจะมีรถไม่โขเล็กๆที่เขาขุดบ่อตรงนั้นเนาะมันจะไปขวางตรงกลางตรงนั้นเข้าใจนะฮะเข้าใจพี่น้องประชาชนก็เข้าใจเพราะว่าเขาทำงานกันอยู่แต่ปัญหาก็คือรถที่จอดเลนซ้ายนะฮะเลนซ้ายสุดขาจัดแยกลินคำที่จะไปเส้นแยกนิมานที่จะเข้าตรงไปสนามบินนะครับผมฝากท่านรองเลยนะครับ
0: ได้ครับได้ครับรับทราบครับพี่ดวงรัตน์เดี๋ยวจะดูแล้วก็เดี๋ยวก็ผมก็จริงๆผมกับพี่ดวงรัตน์ก็โทรคุยกันตลอดนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวก็อาจจะโทรแจ้งพี่ดวงรัตน์นะครับ
3: ครับผมได้ฮะขอบคุณท่านรองด้วยนะฮะที่มาแก้ปัญหาทุกจุดที่ผมแจ้งไปก็ท่านรองดำเนินการนะฮะแล้วก็ปัญหามันก็ไม่มีเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมจะเพิ่มเติมเข้าไปก็ขอบคุณท่านรองฮะช่วยแก้ปัญหาการจราจรของเมืองเชียงใหม่ด้วยนะครับ
0: ครับพี่ดวงรัตน์ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณพี่ดวงรัตน์นะคะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ตอนนี้นะคะยังมีคุณผู้ฟังที่ยังมีคำถามนะคะ
0: เดี๋ยวผมเอาประเด็นพี่ดวงรัตน์ให้จบก่อนเน
2: า
0: ะ
2: ได้ค่ะค่ะ
0: ก็หลายเรื่องที่พี่ดวงรัตน์แจ้งเข้ามานะครับก็พยายามแก้ไขให้ได้ครบถ้วนไม่ใช่พี่ดวงรัตน์แจ้งคนเดียวแล้วแก้ไขนะครับทุกคนที่แจ้งมาก็เข้าไปดำเนินการให้หมดแต่ในถนนนิมานก็อย่างที่พี่ดวงรัตน์บอกเลยก็คือว่าทุกคนเข้าใจนะว่ามันมีเรื่องของการก่อสร้างผมก็พยายามเน้นย้ำนะครับเรื่องของการทำงานเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก็คือว่าเขาทำในลักษณะของการจมบ่อก็คือการติดตั้งบ่อพักสายไฟที่จะทำทั้งกลางวันและก็กลางคืนโดยบ่อนี้ก็จะอยู่กลางถนนก็จะมีรถแมคโครเล็กอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ยงรัตน์บอกนั่นแหละก็จะ ขอไปครับก็จะทำงานอยู่บริเวณกลางถนนและจุดที่มันจะเลี้ยวเข้าออกซอยเนี่ยก็ยอมรับว่ามันก็ออกซอยลำบากจริงนะพี่ต้อมเพราะว่ารถที่เข้ามาทางตรงเนี่ยบางคันเขาก็หยุดให้นะแต่บางคันไม่หยุดในซอยก็ต้องรอรวมถึงรถที่จอดกีดขวางเนี่ยถ้าเป็นในชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่าเราดำเนินการหมดนะครับเพราะมันมีประกาศเจ้าพนักงานจราจรอยู่แต่ในจุดที่บางทีไม่มีประกาศเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยหากเราดำเนินการนอกเหนือเวลาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องขอดูอีกทีว่าจะทำยังไงได้บ้างเพราะว่าเข้าใจเรื่องของการก่อสร้างแต่มันก็ต้องมีกรอบเรื่องของกฎหมายเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับเดี๋ยวอันนี้จะขอลงไปดูก่อนแล้วก็ส่วนการทำงานของไฟฟ้าการทำงานของผู้รับจ้างเนี่ยอันนี้ผมมอนิเตอร์อยู่ตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวหากคุยกับเขาแล้วมันเร่งงานไวได้ขยับต่อเร่งงานไวขยับต่ออย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะทำให้จุดอื่นมันทำงานได้ง่ายขึ้นและพี่น้องประชาชนก็จะสะดวกมากขึ้นอันนี้ก็รับไว้ครับต่อได้เลยครับ
2: ค่ะก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะจากคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสทช.เชียงใหม่ PRD นะคะคุณภัทรวรรณนะคะสอบถามมาบอกว่าปัญหาที่เจอเส้นทางที่วิ่งประจำนะคะก็คือมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนตรงทางกลับรถนะคะ ปั๊มเชลสันทรายวัดศรีนะคะวัดสันศรีค่ะ
0: รถ
2: เนี่ยลงสะพานแยกแม่กวงใช้ความเร็วบางทีก็เบรกแทบไม่ทัน
0: อันนี้ต้องประสานให้เพราะว่าอยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นมี2เคสแล้วนะที่จะประสานหนึ่งคือการจอดหน้ามอแม่โจ้กับทางหน้าตลาดแม่แฝกบางที่แจ้งมาเมื่อสักครู่สองคือจุดที่ลงจากแม่กวงหน้าวัดสันศรีนะครับที่มีลักษณะของการย้อนสอนเดี๋ยวแจ้งพื้นที่ให้มีทั้งของสันทรายเนาะแล้วก็เอ้ยไม่ใช่สันทรายสิท่านเลยไปแม่โจ้หนึ่งละ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตรงแม่กวงนี่อีกหนึ่ง
2: ค่ะ
0: นะครับเดี๋ยวประสานให้นะครับเดี๋ยวประสานให
2: ้ค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมจากคุณผู้ฟังนะคะจากคุณก้องนะคะบอกว่าช่วงเย็นๆนะคะประมาณช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะเวลาประมาณนี้เลยนะคะ4โมงถึง5โมงเนี่ยแถวเชียงใหม่ภูคำค่ะจะมีรถทัวร์เลี้ยวมาจากทางถนนห้วยแก้วเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปยูเทิร์นจะเข้าเชียงใหม่ภูคำบางครั้งมา 4-5 คันทำให้รถติด
0: ประเด็นนี้มันก็ต้องอาจจะต้องคุยกับทางคือเชียงใหม่เราเนี่ยเรื่องของประเด็นเรื่องของรถทัวร์รถใช้เส้นทางเนี่ยนักท่องเที่ยวมันค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็การเข้าจุดอะไรต่างๆเนี่ยประเด็นนี้ขอรับไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่าถ้ามันติดในลักษณะแบบนี้จะใช้การดึงไฟช่วยได้ไหมนะครับจะใช้การดึงไฟช่วยได้ไหมเพราะว่ารถก็จริงๆอ่ะบางทีเราก็เจอเหมือนกันนะครับเราก็เจอเหมือนกันแต่มันก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางเนาะนะครับที่เข้ามาแต่ผมก็บอกเสมอว่าสำหรับผู้ประกอบการนะอะไรที่ทำแล้วมันเป็นการกระทบกับคนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางแล้วมันสร้างความเดือดร้อนมากๆก็ต้องพิจารณาดูให้ดีนะแต่อันไหนที่ร่วมแก้ไขปัญหาได้ก็ทำต้องทำไปร่วมกันอันนี้รับทราบนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่จุดดังกล่าวเนี่ยดูแล้วก็ดูว่าจะทำอะไรได้บ้างนะครับเพราะรถมันใหญ่เนาะพอมันยูเทิร์นปั๊บเนี่ยมันต่อ1 2 3 4เนี่ยมันใช้ระยะค่อนข้างยาวแล้วรถที่จะตามมาเนี่ยบางทีหากเปลี่ยนช่องทางก็รถมาทางตรงก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่แจ้งมานะครับ
2: ค่ะก็นะคะตอนนี้ก็ยังคงเปิดรับสายจากคุณผู้ฟังนะคะทั้งผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD นะคะคุณผู้ฟังสามารถถามคำถามผ่านเพจได้แล้วก็อาจจะโทรศัพท์เข้ามาหน้าไมค์นะคะที่053-276-793ได้เลยนะคะค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ฟังเข้ามานะคะสว
0: ั
2: สดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะเชิญค่ะ
4: จากนักปั่นจักรยานถนนสายราชพฤกษ์นะคะบริเวณหน้าเข้ามาข้าวฟ่างฮัลโหล
2: ค่ะเชิญได้เลยค่ะ
4: อ๋อค่ะมันช่วง 5:00 ถึง 6:00 นจะมีมอไซค์ย้อนสอนและขับอย่างเร็วเลยส่วนทางตรงหน้าเข้ามาข้าวฟ่างอ่ะให้เราก็จะขับมาเลนซ้ายปั่นจักรยานชิดซ้ายมาเนาะหลายคนเลยนะนักปั่นจักรยานตอนเช้าเขาจะออกกำลังกันอ่ะแล้วมอไซค์จะย้อนสอนขึ้นไปทางคันคลองอ่ะอย่างเร็วเลยเขาย้อนสอนอ่ะเนาะหลายคันด้วยจะประจำเลยค่ะประจำที่เขาจะย้อนสอนทุกวันถ้ายังไงก็เราก็กลัวอุบัติเหตุอะกลัวเขาชนเราเพราะเขาจะไม่ดีกเราเลยนะเขาย้อนสอนเขาจะไปอย่างเร็ว
0: คร
4: ับ นะคะก็ฝากท่านผู้กำกับด้วยอะค่ะ
0: ก็ขอบคุณนะครับประเด็นนี้อาจจะต้องฝากพี่ต้องประสานต่อหางดงต่อให้หน่อย
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ต้องประสานต่อนะ
2: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
4: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ยังเปิดรับสายจากคุณผู้ฟังนะคะค
0: ่
2: ะคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์เข้ามานะคะพูดคุยหน้าไมค์กันได้เลย053-276-793ค่ะ
0: ก็ประเด็นที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นะครับก็ตอนเช้าเนาะมีคนปั่นจักรยานมีคนออกกำลังกายแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับแต่ประเด็นนี้ขออนุญาตฝากพี่ต้อมช่วยประสานทางดงเนาะ
2: ค่ะได้ค่ะ
0: เพราะว่าจะได้ดูข้อมูลกันต่อว่ามันต่อเนื่องแบบนี้แล้วมันถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันไม่คุ้มค่านะนะครับท้องที่สายตรวจเขามีจราจรเขามีที่จะเข้าไปดำเนินการนะครับก็เรื่องไหนที่แจ้งมาก็เดี๋ยวจดไว้แล้วนะครับแล้วก็ดูเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปแก้หน้างานให้เกิดความเรียบร้อยดีขึ้นนะครับ จะทำจะทำให้ให้มันดีขึ้นนะครับท่านใดมีประเด็นอะไรสอบถามทั้งในข้อความนะครับหรือทางหน้าไมค์ก็โทรเข้ามาได้นะครับฝากอันนึงก็คือว่ามีพี่ๆบอกว่าเบอร์ของเราเนี่ยบางท่านคือรายการวิทยุจราจรของพี่ต้อมเนี่ยมันออกช่วงเย็นไงแต่บางทีเขาก็อาจจะโทรมาช่วงเวลาอื่นหลัง 8:00 น 9:00 นอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลเพราะฉะนั้นรายการวิทยุจราจรเนี่ยช่วงเย็นเนาะนะครับโทรมาช่วงเย็นช่วง 16:00 นถึง 17:00 นเนี่ยเราก็จะได้ให้ข้อมูลไปพร้อมกันช่วงอื่นเจ้าหน้าที่เขาก็คงอาจจะไม่ได้ดูเพราะมันมีรายการอื่นเพิ่มเข้ามาไงนะ
2: แต่ว่าที่ห้องศูนย์วิทยุ
0: ของ
2: กลุ่มงานจราจรนะคะอันนี้เปิดรับสายจากคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะ
0: ที่ผมนี่ตลอดอยู่แล้ว
2: ที่053-235-595
0: ใช่
2: ค่ะ
0: ทางของผมได้โทรได้ตลอดนะครับแต่ที่เราจัดรายการนี้ก็อาจต้องเป็นกรอบตามช่วงเวลานะนะครับ
2: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะสอบถามเข้ามาผ่านเพจสวทช.ใหม่ PRD ค่ะคุณประสิทธิ์นะคะ คุณประสิทธิ์บอกว่าที่แยกลิขิตชีวันทั้งขาเข้าขาออก มีรถที่ชอบมาทางซ้ายแล้วก็เบียดขวาทุกวันเลยอยากให้เจ้าที่ตำรวจลงมาบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะ
0: พื้นที่ของแม่โจ้ลิขิตชีวันก็คือหนองจอมนะครับหนองจอมรถเยอะมั้ยเยอะนะ
5: ผมถึงบอกว่า
0: ไอ้การใช้ทางเนี่ยคุณอยู่ช่องนี้เครื่องหมายบนพื้นทางบอกว่าคุณวิ่งช่องเนี้ยคุณจะต้องไปตรงอย่างเดียวแต่คุณสุดท้ายคุณเบียดแล้วก็ไปช่องขวาพอไปช่องขวารถอีกช่องนึงมันอาจจะได้ทั้งตรงและเลี้ยวขวาแต่เขาอาจจะไม่ได้เลี้ยวขวานะแล้วเขาตรงแล้วคุณอยู่ช่องเนี้ยขออภัยครับแล้วคุณไปเลี้ยวขวาอีกมันก็เกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำก็อันนี้เป็นของพื้นที่สภ.แม่โจ้นะครับพื้นที่สภ.แม่โจ้อันนี้ผมประสานเองเดี๋ยวผมจะคุยกับทางแม่โจ้ช่วยดูให้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องฝากถึงพวกเราที่ใช้ทางนะคำหนึ่งที่ผมพูดตลอดอะสะดวกเราลำบากคนอื่นอย่าทำนะครับเพราะเวลาคนอื่นทำเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันอะและท้ายที่สุดแล้วคือนอกจากเรื่องของการใช้ทางร่วมกันอย่างปลอดภัยแล้วเนี่ยมันก็เป็นการฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางนะครับก็เป็นความผิดตามพ.ร.บ.จราจรด้วยอยู่แล้วตัดสินใจเหมือนมีคลิปวิดีโออันหนึ่งอะผมเล่าให้ฟังได้เนาะยังไม่มีสายเข้ามาน้องคนหนึ่งขับรถใช้ทางออกมาแล้วก็ใช้ทางของตัวเองรถฝั่งเนี้ยฝั่งผมนะได้สัญญาณไฟเขียวก็ไฟเขียวก็ออกตามปกติรถที่ออกจากแยกมันยังใช้ความเร็วไม่ได้มากหรอกพี่ต้อมมันก็ขับแล้วมันก็เกียร์1เกียร์2มันก็ค่อยออกไปปรากฏว่าน้องที่มาใช้ทางร่วมกันตอนแรกก็ใช้ในช่องซ้ายปกติตัดเข้ามาช่องกลางก็นึกว่าจะไปตรงต่อใช่ไหมแต่ปรากฏว่าพอเห็นยูเทิร์นปั๊บหักเลยหักเข้ายูเทิร์นเลยหักเข้ายูเทิร์นรถที่มาทางตรงเนี่ยเขาก็เบรกไม่ทันพอเบรกไม่ทันก็เกิดเรื่องของบาดเจ็บมีสองคนนะเท่าที่เห็นนะก็คือว่าน้องผู้หญิงทั้งสองคนเนี้ยไม่สวมหมวกนิรภัยหนึ่งละสองคือคนขับพอเห็นยูเทิร์นปั๊บตัดเข้ายูเทิร์นรถที่มาชนเข้าเต็มๆน้องคนขับไม่เป็นไรแต่คนซ้อนเสียชีวิตอันนี้ผมว่าตอนแรกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะยูเทิร์นพี่ต้อมแต่พอเห็นแล้วปั๊บเนี่ยการตัดสินใจเพียงชั่วขณะเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะผมถึงบอกว่าอุบัติเหตุมันไม่ได้เลือกเวลานะมันไม่ได้เลือกสถานที่แล้วมันก็ไม่ได้เลือกด้วยว่าคุณเป็นใครเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงเน้นย้ำไงว่าปฏิบัติตามกฎจราจรนะมันคือพื้นฐานของทั้งหมดเลยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วมันก็จะทำให้การเดินทางของทั้งเราและคนอื่นที่ใช้เส้นทางร่วมกันเนี่ยมันเกิดความปลอดภัยมันต้องสร้างตั้งแต่ตัวเล็กๆที่ผมทำโครงการเปิดโลกงานจราจรเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนนะครับก็ต้องปลูกฝังกันแบบนี้แต่เราปลูกฝังแล้วนะแต่ที่บ้านคุณกลับทำได้แบบนี้ทำได้ลูกโตมาเขาไม่ซึมซับผมมากกว่าหรอกเขาก็ซึมซับครอบครัวมากกว่าพอสุดท้ายเขาโตมาเขาก็ทำได้นี่พ่อแม่ทำก็ไม่เห็นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นการเป็นตัวอย่างที่ดีการเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเราคงจะเทียบกับญี่ปุ่นเขาลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่เราก็ดีในแบบของเราได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเราต้อง ต้องเคารพกฎจราจรเป็นพื้นฐานก่อนนะแล้วการใช้ทางมันจะเกิดความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องของอันนี้มาให้ฟังด้วยนะครับ
2: ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีโครงการที่ชื่อว่าอาสาตาจราจรนะคะหมายความว่าเวลาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไปเจอผู้ที่ทำผิดกฎหมายจราจรนะคะทำผิดวินัยจราจรทำผิดกฎหมายจราจรหรือว่าไปเจอเหตุการณ์ที่มีการเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างที่จะเป็นอุบัติเหตุใหญ่เนาะแล้วก็มีการบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนะคะอาจจะเป็นการบันทึกวิดีโอจากกล้องหน้ารถเนาะนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะไปเจอว่าเอ๊ะผู้ที่ขับรถย้อนสอนนะคะหรือทำผิดกฎจราจรนะคะในหลายๆเรื่องห้ามยูเทิร์นไปยูเทิร์น
0: ห้ามตัดตรง
2: ค่ะขับรถประมาทหวาดเสียวนะคะไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
0: ของผู้อื่น
2: ของผู้อื่นอะไรแบบเนี้ยนะคะก็สามารถที่จะส่งคลิปวิดีโอนะคะเข้าร่วมในโครงการอาสาตาจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเขาก็เปิดรับคลิปนะท่านรองศักดา คือเราสามารถส่งคลิปดังกล่าวเนี่ยนะคะผ่านเพจสวพ91มูลนิธิเมาไม่ขับนะคะอาสาตาจราจรนะคะก็คือมีเพจของกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะก็คือเขาจะมีการรับเพจต่างๆเหล่านี้นะคะก็ส่งคลิปตรงนี้เข้าผ่านเพจดังกล่าวได้เลยแล้วในทุกๆเดือนเนี่ยทางคณะทำงานของโครงการอาสาตาจราจรเขาจะมีการพิจารณามอบเป็นโล่รางวัลด้วยนะในฐานะที่พี่น้องประชาชนที่ส่งคลิปต่างๆเหล่านี้เข้ามานะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการที่เป็นพลเมืองดีนะคะช่วยคนดีชี้คนผิดนะคะแล้วก็มีโอกาสได้รับเกียรติบัตรนะคะจากท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีรางวัลเป็นเงินสดด้วยค่ะคราวนี้รางวัลแต่ละเดือนเนี่ยคือเขารับมาจากทั่วประเทศมันก็อาจจะรางวัลน้อยเน
0: า
2: ะ
0: กระจายเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะแต่คลิปที่ทุกท่านส่งไปอ่ะท่านรองศักดา
0: ครับ
2: คณะทำงานเนี่ยเขาก็จะดูว่าถ้าเกิดว่าไปเจอเป็นในเรื่องของการทำผิดกฎจราจรนะคะในเกิดในพื้นที่ไหนเขาก็จะส่งมาให้สถานีตำรวจที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้น
0: ๆ
2: ก็จะมีการติดตามนะคะหาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ใช่
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนไปเจอผู้ที่ทำผิดกฎจราจรอาจจะบันทึกเป็นคลิปวิดีโอเราก็ส่งเข้าไปที่คณะทำงานของโครงการอาสาตาจราจรนะคะส่งผ่านเพจต่างๆสวพ91มูลนิธิเมาไม่ขับนะคะหรือเป็นเพจของอาสาตาจราจร
0: โดยตรงเลย
2: อันนี้ก็ได้ค่ะ
0: ก็เป็นโครงการดีๆนะครับแล้วก็ไปรับโล่รับอะไรอย่างที่พี่ต้อมบอกกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็อาทิตย์หน้าผมก็ไปกรุงเทพนะไปวันศุกร์หน้าขออนุญาตนะครับไปรับโล่เรื่องของรองตำแหน่งรองผู้กับจราจรดีเด่นของตล
2: อ
0: ไปวันศุกร์แล้วก็รับวันเสาร
2: ์ค่ะก็เพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเรามีวันตำรวจนะคะวันตำรวจตรงกับวันที่17ตุลาคม
0: ตรงกับวันเสาร์พอดี
2: ของทุกๆปีนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านรองศักดานะคะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะที่เหมาะสมแล้วที่ได้รับรางวัลรองผู้กำกับการนะคะทำหน้าที่จราจรดีเด่นโอ้โหสุดยอดมากๆดีใจด้วยท่านรองศักดาค่ะเรายังมีเวลาสั้นๆสักสองนาท
0: ี
2: ท่านรองศักดาฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังช่วงท้ายนี้เชิญได้เลยค่ะ
0: ช่วงท้ายนี้ผมเอาอันนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าช่วงค่ำของวันนี้จะมีภารกิจส่งต่อหัวใจดวงที่195ทีมมอเตอร์แลนด์นะครับทีมมอเตอร์แลนด์ก็เตรียมความพร้อมอยู่ที่บริเวณสนามบินเชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะไปใช้ถนนคันคลองไปที่โรงพยาบาลนครพิงเคสนี้เนี่ยเป็นหัวใจดวงที่195นะครับจริงๆเคสนี้ก็มีทั้งหัวใจแล้วก็มีทั้งไตด้วยนะครับไตสองข้างเนาะข้างหนึ่งส่งต่อให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชส่วนไตอีกข้างหนึ่งกับหัวใจเนี่ยรู้สึกจะกลับกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นค่ำนี้ท่านใดที่ใช้คันคลองเดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยตอนนี้ผ่านเครื่องบินด้านฟ้าดูไฟไรเดอร์เนาะตอนนี้ผ่านพิษณุโลกละขาไปก็จะไปผ่าตัดที่นครพิงค์แล้วก็ขากลับก็น่าจะเป็นช่วงค่ำๆนะที่จะใช้เส้นทางคันคลองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ใช้คันคลองเจอทีมมอเตอร์แลนด์ที่ ช้เส้นทางอยู่หากหลบหรือเลี่ยงให้ได้ขอเลี่ยงด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการส่งต่อชีวิตหัวใจดวงที่195นะครับผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่จราจรนะครับให้ช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็บางเคสผมก็บอกทีมมอเตอร์แลนด์ไปแล้วว่าบางเคสผมอาจจะไปด้วยนะผมอาจจะไปอยู่ในขบวนด้วยก็มันเป็นการคือเขาเสียชีวิตแล้วนะแต่เขามีความตั้งใจที่จะให้การเสียชีวิตของเขาเนี่ยมันช่วยเหลือคนอื่นได้อันนี้คือหัวใจดวงที่195ของประเทศไทยเรานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมชื่อน้องขนุนนะครับชื่อน้องขนุนแล้วก็เดี๋ยวทีมมอเตอร์แลนด์ก็คงเตรียมความพร้อมแล้วก็จะใช้เส้นทางในถนนขั้นคลองเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งพี่น้องประชาชนก่อนนะครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าขอแสดงความยินดีกับท่านรองศักดาด้วยในโอกาสที่ได้รับรางวัลนะคะรองผู้กำกับการปฏิบัติหน้าที่จราจรดีเด่นนะคะดีใจด้วยนะคะปรบมือให้นะคะค่ะก็วันนี้ขอบคุณนะคะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนพงคินนะคะรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวท่านรองศักดาก็จะมาร่วมรายการกับเราอย่างนี้เป็นประจำนะคะ
0: ถ้าไม่ติดภารกิจจะมาร่วมกันครับ
2: ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาทั้งผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ด้วยนะคะวันนี้จากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะค่ะขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20กริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่แบบ20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นครั้งแรกณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์อันเป็นเครื่องหมายอาร์มปักสีทองทรงเกียรติที่มอบให้กับผู้ที่ผ่านการทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมใช้โดรนพระราชทานส่งสิ่งของช่วยพื้นที่เข้าถึงยาก
6: นาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อรองรับสถานการณ์สาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัยในช่วงฤดูฝนสำหรับพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบและสุไหงโกลกมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33รับผิดชอบและสามารถสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือได้ทันทีโดยการปฏิบัติจะประเมินสถานการณ์และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอันดับแรกนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดสรรโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อใช้ลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าถึงได้ยากพร้อมยืนยันว่าหน่วยมีความพร้อมและเตรียมกำลังรองรับสถานการณ์ตลอดเวลาปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับพื้นที่ดำเนินการเชิงรุกตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
7: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยและมวลน้ำหลากลุ่มน้ำบางปะกงได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างสถานบริการสาธารณสุขที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัยในช่วง 3-5 วันนี้คือโรงพยาบาลพุทธโสธรและโรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองดำเนินการเชิงรุกเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเครือข่ายโดยตรงและได้จัดตั้งศูนย์พักพิงทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลบางคล้าดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นผู้สูงอายุ90ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังแล้ว139รายสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรงหรือช่วยเหลือตนเองได้ระดับ1จะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและสีแดงคือผู้ป่วยหนักหรือต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ระดับสูงจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางปะกงโดยมีทีมแพทย์โรงพยาบาลพุทธโสธรร่วมปฏิบัติการตลอดจนประสานโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เพื่อสำรองเตียง ICU และเตียงสามัญเพิ่มเติมรองรับกรณีฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
3: .1330ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
8: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
9: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
8: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
10: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ทักทายกันได้นะคะที่0532767493อยากให้รู้ฉันเสียใจยังคงต้องให้มีการติดตามเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการเดินทางนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเดินทางตอนนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็เผยว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของไฮซีซั่นด้วยเพราะว่ามีกิจกรรมมากมายหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นประเพณียี่เป่งที่ใกล้จะมาถึงนะคะแล้วก็ดูเกี่ยวกับทางท่าอากาศยานเชียงใหม่นะคะว่าเป็นวันหยุดของชาวจีนด้วยค่ะช่วงนี้ปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเพิ่มขึ้นจากปกติเนี่ยคือมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเลยนะคะซึ่งก็มีการเพิ่มช่วงวันหยุดยาวแล้วก็จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้าประเทศไทยกว่า 3,800 คนค่ะแล้วก็ดูจากการที่ได้ไปดูข้อมูลนะคะ trip.com group ก็พบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงของ Golden Week เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันนอกจากนี้ดูเกี่ยวกับช่วงอายุนะคะว่าเจนซีอายุ 18-24 ปีเนี่ยให้ความสำคัญให้ความสนใจแล้วก็อยากที่จะมาตามรอยประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะทางด้านอาหารวัฒนธรรมธรรมชาติกิจกรรมในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นมีการไปท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ไปตามรอยนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างๆซึ่งหลากหลายภาพยนตร์ระดับโลกเนี่ยก็มีโลเคชั่นที่เป็นเมืองเชียงใหม่ด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีการเชื่อมโยงเที่ยวบินกับเมืองสำคัญของไทยแล้วก็จีนด้วยอย่างชงชิ่งเฉิงตูเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุนหมิงซีอานแล้วก็จะมีการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองสำคัญของจีนด้วยนะคะคาดว่าจะมีความต้องการเดินทางทั้งตลาดต่างประเทศตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็มีการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารเที่ยวบินในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทั้งอำนวยความสะดวกบริหารจัดการผู้โดยสารจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการตลอดจนเรื่องของประสานกับสายการบินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เชียงใหม่ของเราก็ยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆแล้วก็บทเพลงที่มีการแนะนำเข้ามาด้วยนะคะช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของสภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนแล้วก็องค์กรที่ทำงานด้านเอสร่วมกันส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกครั้งที่34นำเสนอแนวคิดหรือว่าผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันดูแลรักษาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV ตลอดจนมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะส่งผลงานภายในวันที่30ตุลาคม2569ซึ่งก็จะมีทั้งการประกวดนะคะประเภททั้งบุคคลองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำงานด้านเอสประเภทผลงานจะเป็นการนำเสนอแนวคิดและผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันดูแลรักษาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV แล้วก็จะมีการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆนะคะที่ Facebook Fanpage ของกรมประชาสัมพันธ์จะมี QR Code ให้ส่งผลงานที่ศูนย์วิจัยโรคเอสและโรคติดเชื้อสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครนะคะก็จะเป็นการที่ได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่นแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะคะอีกงานหนึ่งเป็นงานรับบริจาคเลือดค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ก็รับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลยนะคะโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คืองานธนาคารเลือดเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดหรือว่าต้องเปลี่ยนเลือดนะคะต้องการเลือดแล้วก็จะมีการเข้าไปบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิตชั้น1อาคารศรีพัฒน์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เปิดทำการทุกวันเลย 8:30 จนถึง 16:00 นะคะแล้วก็สามารถที่จะติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage ของงานธนาคารโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ซึ่งการบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคเลือดนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นไขกระดูกให้สร้างเม็ดเลือดใหม่ตัวสุขภาพเบื้องต้นแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยข้อดีต่อสุขภาพเลยนะคะก็คือกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่ร่างกายเราจะขับเลือดส่วนเกินออกมาและกระตุ้นไขกระดูกให้มีการผลิตเซลล์เม็ดเลือดใหม่ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบแล้วก็ลดการสะสมของธาตุเหล็กเกินในร่างกายก่อนบริจาคก็จะมีการตรวจคัดกรองความเข้มข้นของเลือดแล้วก็โรคติดต่อเบื้องต้นทำให้รู้สถานะสุขภาพของตนเองนะคะระบบไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นก็จะช่วยให้มีสุขภาพผิวที่สดใสนะคะแล้วข้อดีต่อสังคมแล้วก็คือได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เลือด1ถุงสามารถนำไปแยกส่วนประกอบเพื่อช่วยผู้ป่วยได้มากกว่า3ชีวิตนะคะแล้วก็การได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาลหรือค่าห้องพักต่างๆบางทีอาจจะมีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้บริจาคเลือดประจำด้วยนะคะยังไงแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปบริจาค กันได้ว่าเรามีกำลังที่แข็งแรงแล้วก็ต้องพักผ่อนเพียงพอไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไม่ทานยาที่เป็นยาปฏิชีวนะพักผ่อนได้เพียงพอนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะนอนดึกร่างกายแข็งแรงจริงนอนดึกแล้วเลือดลอยบริจาคไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลยนะคะที่ธนาคารเลือดของทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ
1: ไซบาบากล่าวไว้ว่าบางครั้งการรักคนที่เขารักเราก็ไม่จำเป็นต้องดีเสมอไป

0: งความรักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
1: ่ทิ้งท้ายกันที่การเชิญชวนไปเที่ยวชมเรื่องราวแล้วก็เสน่ห์ของสินค้าโอท็อปที่เชื่อมโยงสู่ชุมชนท่องเที่ยวพบกับ25ชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็สินค้าโอท็อปกว่า50รายการที่สามารถจะไปเลือกชมไปเลือกช็อปของดีจากชุมชนสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมบนเวทีมีของรางวัลแล้วก็มีสินค้านาทีทองด้วยนะคะมีการแสดงมีคอนเสิร์ตสุดพิเศษแล้วก็ศิลปินวงดนตรีที่มาสร้างสีสันคุณเตวิทแล้วก็มีคุณหนึ่งเดอะสล้อมีป๊อปปูล่าอะคูสติกแบนด์ด้วยนะคะเพราะว่าทุกสินค้ามีเรื่องราวทุกการซื้อคือการสนับสนุนชุมชนทุกเรื่องราวกลายเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะคะเข้าไปเที่ยวชมชิมช็อปสินค้าโอท็อปกว่า50รายการโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์เสริมศักยภาพแล้วก็ยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปสู่สากลที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะที่ลานโปรโมชั่นชั้น1แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เพจของทางสวทเชียงใหม่พี่อดีหรือว่าทางเชียงใหม่ CM 108ก็ได้นะคะวันที่9ถึง11ตุลาคม2569ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดีPEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
3: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053-276-068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ารวมถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งกันตวยทักทายคุณสุนีนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดียามแรงสำหรับทุกท่านทุกคนเลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่งานเพลงม่วนๆข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในชั่วโมงนี้น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังอยู่กันไปจนถึง1 ทุ่มสำหรับเรื่องราวดีๆที่พร้อมจะมีมาฝากกับคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าเป็นประจำตึงวันเจ้าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวข่าวสารอื่นๆเริ่มต้นรายการมาจะต้องมีการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคือคุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนการรายงานอากาศในภาคค่ำเจ้า6 โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปภาคเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่เจ้าส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็เจียงใหม่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21 ถึง 24 องศาเซลเซียสนะเจ้าสูงสุดก็34 ถึง 35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคเหนือตอนบนนะเจ้าคุณสุรีบอกว่าบ้านเฮาจะมีฝนก็หาวันนี้วันพุธมีเป็นบางพื้นที่เจ้าแต่ว่าเต่าที่น้องเก่งเห็นเปิ้ลมีการประกาศในเรื่องของฟ้าฝนส่วนมากจะเป็นทางภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์เนี่ยเนาะสำหรับวันที่10 กับ 11แต่ว่าบ้านเฮานี้ก็จะน้อยลงแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังมีหลายแต่ในขณะเดียวกันเจ้าน้องเก่งเห็นมีเปิ้ลเตือนกันสำหรับพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนะเจ้าอำเภอแม่แจ่มที่ยังต้องเฝ้าระวังนะเจ้าในเรื่องของน้ำเนาะเรื่องของฝนเรื่องของน้ำซึ่งตะเกียะในชั่วโมงนี้นะเจ้าต้นชั่วโมงนี้ก็มีการรายงานว่าชั่วโมงเนี้ยยังตรวจพบกลุ่มฝนนะเจ้าเนาะเจียงใหม่เฮาตรวจพบกลุ่มฝนพื้นที่เดียวคืออำเภอแม่แจ่มนะเจ้าส่วนตังแม่ฮ่องสอนก็จะมีตังปางมะผ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปายแล้วก็อำเภอศบเหมยนะเจ้าและ

จากนั้นก็จะเป็นที่จังหวัดตากมีอยู่3จังหวัดเจ้าเจียงใหม่เฮาอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเนาะที่มีฟ้าฝนตกลงมาในชั่วโมงนี้ซึ่งในขณะเดียวกันเจ้าอย่างที่บอกว่าเปิ้ลก็มีการเตือนนะเจ้าว่าเจียงใหม่นั้นแจ้งเตือน3พิกัดเฝ้าระวังน้ำฝนระวังดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะเจ้าซึ่งทางด้านของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเจียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนภัยแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำฝนประจำวันที่8ตุลาคมว่าเมื่อเวลา10โมงเช้าวันนี้นะเจ้าโดยคาดการสภาพอากาศพบว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งพื้นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะเจ้าก็คืออำเภอแม่แจ่มเจ้าให้ระมัดระวังอันตรายจากดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันนะเจ้าแล้วก็ในระดับน้ำในแม่น้ำภาพรวมส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในระดับปกตินะเจ้าแต่ว่าก็จะมีบางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ได้แก่ตำบลแม่ศูนย์อำเภอฝางแล้วก็ตำบลแม่สอยอำเภอจ่อมตองนะเจ้าก็มีอยู่บางกี่พื้นที่เนาะคุณผู้ฟังที่ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฟ้าฝนนะเจ้าแต่ว่าในตัวเมืองเนี่ยบะหมี่นะเจ้าวันนี้ท้องฟ้าเปิดแจ่มใสวันค่ำนะเจ้ารวมถึงอากาศที่ค่อนข้างจะฮ้อนอยู่นะฮ้อนอยู่นะเจ้าแต่จะได้เกาะส่งกำลังใจให้กับผู้ท่านผู้คนทุกพื้นที่เลยที่จะต้องประสบกับปัญหาในเรื่องของฝนฟ้านะเจ้าทั้งหลายหากว่าเพิ่นมีการประกาศเฝ้าระวังก็จะต้องระวังไปด้วยกันนะเจ้าอ้าวคุณผู้ฟังเจ้าช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะเจ้ากับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่ที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นเจ้า

แค่คนคุยนะเจ้างานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังเนาะฟังเพลงนี้ทีไรก็มีความสึกว่าน้อยอกน้อยใจอยู่เหมือนกันเนาะเจ้าจากที่อุจ้าสนิทสนมมีความหวังเหมือนว่าเฮาเป็นคนพิเศษแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นแค่คนคุยนะเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นความพิเศษนั้นกึดไปคนเดียวคิดไปเองนะเจ้าคิดเองเออเองนักเลงพอแต่น่ะเนาะเป็นงานเพลงม้วนๆแห่งเพลงหนึ่งที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าขอบคุณกับการฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหลงวันนี้นะเจ้าก็มีข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยเนาะเจิญจวนสำหรับผู้มีจักแกนข้อความสำหรับผู้ที่มีจิตนะเจ้ามีใจแล้วก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดได้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจิญจวนนะเจ้าเจิญจวนน้องผู้มีจิตกุศลนะเจ้าห่วมบริจาคเลือดตอนนี้เนี่ยน้อทางด้านของญาติของน้องๆ นะเจ้าภาษาชาติพันธุ์ของสวทเจียงใหม่เฮาเนาะต้องการเลือดนะเจ้าเพราะว่าเปิ้นจะต้องได้รับการผ่าตัดนะเจ้าชื่อคนไข้ก็คือคุณประกายแก้วจงสถาพรพิพัฒน์นะเจ้าเนาะเจิญจวนเฮ้ได้ไปห่วมบริจาคโลหิตนะเจ้าเฮ้กับคุณประกายแก้วจงสถาพรพิพัฒน์นะเจ้าน้องยูตี้โรงพยาบาลมหาราชนครเจียงใหม่นะเจ้าก็เจิญจวนสำหรับผู้ที่สามารถเนาะสามารถจะร่วมบริจาคเลือดช่วยน้องนะเจ้าในการที่จะผ่าตัดในวันพรุ่งนี้นะเจ้าคือน้องเนี่ยมีเลือดกรุ๊ป AB คุณผู้ฟังเป็นเลือดที่ค่อนข้างจะเหี่ยมนะเจ้าแล้วก็กำลังช่วยหาเลือดกรุ๊ป AB เนาะซึ่งไผ่ที่มีเลือดกรุ๊ป AB หรือมีเลือดที่สามารถนำไปส่งต่อได้นะเจ้าเนาะก็สามารถที่จะไปได้เจ้าที่หงยาส่วนดอกหรือว่าโรงพยาบาลมหาราชนะเจ้าเนาะเจอแจ้งชื่อผู้ป่วยคือคุณประกายแก้วจงสถาพรพิพัฒน์นะเจ้าฝากกันไว้สำหรับผู้มีใจนะเจ้าอยากร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อยกันนะเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้มีข่าวฝากจากตังดอยหล่อนะเจ้าป้าหลวงดุกนะเจ้าตี้ดอยหล่อเนาะดอยน้อยดอยหล่อแนะนำประชาฝากข่าวประชาสัมพันธ์เจ้าคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อร่วมกับส่วนราชการอำเภอดอยหล่อแล้วก็วัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอย

เจิญจวนห่วมงานแข่งขันเรือพายประเพณีประจำปี2569วันเดียวกันเจ้าวันอังคารที่27ตุลาคม9โมงเช้าที่บริเวณฝ่ายดอยน้อยเนื้อเจ้าตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เนาะก็เป็นการสืบสานรักษาประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของการแข่งขันเรือพายของตำบลดอยหล่อเนื้อเจ้าเนาะซึ่งการแข่งขันเรือก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังน้องเก่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นการแข่งเรือนะเจ้าสงสัยจะได้ไปที่ดอยหล่อแน่ๆเลยนะเจ้ามีตึงกิจกรรมการแข่งเรือยาวประเภท12ฝีพายนะเจ้ามี8ทีมก่อนนะเรือยาวประเภท7ฝีพายแฮม8ทีมเรือยาวประเภท7ฝีพายหญิงแฮม2ทีมนะเจ้ารวมถึงการแข่งขันประกวดกองเชียร์ตัวกับมาตัวนะเจ้าเมื่อมีการแข่งขันนะเจ้าแข่งกีฬากองเชียร์ก็ต้องบักขาดบักพลาดนะเจ้าเนาะก็ไปแอลกันได้สำหรับงานแข่งขันเรือพายประเพณีดอยหล่อนะเจ้าร่วมส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับเหล่านักสู้แห่งสายน้ำแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศอันอบอวลไปด้วยรอยยิ้มความสามัคคีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของดอยหล่อนะเจ้าเนาะเจิญจวนเจ้า27ตุลาคมนี้เดี๋ยวไว้ใกล้ๆน้องเก่งนำมาย้ำแหมเตือนหนึ่งเผื่อว่าจะมีโอกาสนะเจ้าเจิญจวนให้คุณผู้ฟังได้ไปห่วมแอวกันไปชมกันไปเชียร์กันเนาะมาเจ้าก็ไปทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะนะเจ้าที่เชิงบันไดนาคพระธาตุดอยหล่อนะเจ้าแล้วก็พอหลังจากนั้นก็ไปเชียร์แข่งเรือกันนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังแต่กี้มีคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างไลฟ์นะเจ้าผ่านช่อง TikTok DJ เก่งมาอยากฟังเพลงจากคุณสีหนุ่มเชิญยิ้มผลงานเพลงพิษรักพิษสนุโลกคือฝั่งเจ้า

หนึ่งในงานเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาเนี่ยเจ้าเสียงฮ้องของคุณสีหนุ่มเชิญยิ้มเนาะกับเพลงพิษรักพิษณุโลกนะเจ้างานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำทำไทยผ่านเข้ามานะเจ้าต่างไลฟ์ผ่านช่อง TikTok ดีเจเก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าแล้วก็บันลืมเลยที่จะต้องขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่แต่กันติดตามรับฟังต่างช่องทางวิทยุนะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์น้องเก่งยังอยู่ทำหน้าที่นะเจ้าแล้วก็เลือกสรรนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆคือคุณผู้ฟังได้รับฟังได้รับทราบนะเจ้าสลับกับเสียงเพลงม่วนๆนะเจ้าในแนวของเพลงลูกทุ่งฟังสบายๆเนาะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังเจ้าในช่วงตะกี้ในช่วงก่อนที่น้องเก่งจะเข้ารายการมาเนาะเปิ้ลก็มีการแจ้งข่าวบอกต่อเนาะเจ้าเนาะว่าหลายคนอาจจะได้เจอกับสถานการณ์นี้เมื่อเวลาประมาณ5โมงเกิ่งตะกี้นะเจ้าเป็นต้นไปอ่ะคุณผู้ฟังเปิ้ลมีการนำส่งทีมแพทย์เข้าโรงพยาบาลนะเจ้าเนาะซึ่งก็จะเป็นการส่งต่อสำหรับภารกิจส่งหัวใจน้องขนุนนะเจ้าอาสาวัย17บริจาคอวัยวะนะเจ้าซึ่งเปิ้ลก็ได้มีเส้นทางในการใจก็คือกองบิน41เลี้ยวซ้ายแยกนิมานเหมินเจ้าเนาะเลี้ยวขวาแยกตลาดต้นพยอมเข้าสู่ถนนสายคลองชนประทานนะเจ้ามุ่งหน้าตรงผ่านแยกเกษตรมช.เชียงใหม่ภูคำช่างเคี้ยนหอประชุมนานาชาติแยก700ปีกับรถหน้าหงเหียนนวมินเลี้ยวเข้าแยกพันพัฒนาถึงโรงพยาบาลนครพิงค์นะเจ้านี่เป็นเส้นทางแรกประมาณช่วงนี้เลยเนาะแล้วก็ช่วงที่2นะเจ้าก็คือช่วงเวลาเนี้ยนะเจ้าระหว่าง6โมงแรงจนถึง1ทุ่มเนี่ยนะเจ้าโดยประมาณก็จะเป็นการภารกิจนำส่งอวัยวะหัวใจและไตขึ้นเครื่องบินส่วนตัวนะเจ้าเส้นทางจากหงยานครพิงค์เนาะหงยานครพิงค์เจ้าเลี้ยวขวา3แยกพันพัฒนาเจ้าเลี้ยวซ้ายจุดยูเทิร์นโรงเรียนนวมินทร์วิ่งยาวบนถนนคันคลองชนประทานผ่านแยก700ปีหอประชุมนานาชาติเชียงใหม่ภูคำเกษตรมช.เลี้ยวซ้ายแยกกาดต้นพยอมนะเจ้าเลี้ยวขวาแยกนิมานเหมินแล้วก็เข้าถนนกองบิน41เข้าสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เลยคุณผู้ฟังช่วงระยะเวลานี้หากว่าใครเจอเส้นทางขบวนการนำส่งหัวใจนะเจ้าภารกิจส่งหัวใจน้องขนุนอาสาวัย17ปีเปิ้นได้บริจาคอวัยวะนะเจ้าเนาะก็ขอความร่วมมือหลีกทางเปิดทางนะเจ้าสำหรับขบวนสำคัญสำหรับขบวนนี้ตัวเนื้อเจ้าเนาะก็ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านเนื้อเจ้ากำเดียวยังมีข่าวคราวเรื่องราวใกล้ตัวมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแหมแต่ว่าช่วงนี้น้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดฮือได้ฟังกันต่อเนื่องเนื้อเจ้าเลือกงานจากคุณก้านตองทุ่งเงินเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ก้อนหินสิ้นใจนะเจ้าเปรียบตัวเก่าเหมือนก้อนหินที่สิ้นใจอ่ะเนาะเศร้าใจขณะเป็นคนที่เข้มแข็งนะเจ้าเป็นอย่างที่เข้มแข็งมากแต่สุดท้ายก็ยังมีความเศร้าๆเข้ามาในความรู้สึกของเขาได้งานเพลงม่วนๆจากน้องแคทรัตการเจ้าน้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ในช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังหลายตี้หลายตางหลายท่านหลายคนขี่รถไก่หลังกาดต้นลำไยกาดดอกไม้ที่เขาหูจักกันนะเจ้าเนาะแล้วก็จากในช่วงแต่เจ้านี่เหมือนหันแวบๆเหมือนกันปิดตำนานตลาดดอกไม้ตลาดต้นลำไยนะเจ้าแต่ว่าล่าสุดเปิ้ลออกมาบอกว่าไม่ได้ปิดตำนานนะนะเจ้าแค่ปิดปรับปรุงแก้ไขจัดระเบียบพื้นที่กาดดอกไม้หลังจากเจ้าหน้าที่ลุยทำการรื้อถอนนะเจ้าเร่งดำเนินการแก้ไขภายใน1สัปดาห์พร้อมกับขอความร่วมมือป้ากาแม่กาหยุดการขายชั่วคราวนะเจ้าหลังจากปรับปรุงเสร็จสิ้นก็ปิ๊กมาขายได้กันตามปกติตอนนี้หลายคนกายไปทางกาดต้นลำไยเนาะทางด้านหลังกาดต้นลำไยทางฝั่งน้ำปิงอาจจะใจหายแวบๆอุ้ยตายรับเปิ้ลลื้อหานดอกไม้ไปหมดนะเจ้าชั่วคราวเนอชั่วคราวซึ่งในวันนี้ก็มีการดำเนินการรื้อถอนโครงสร้างเดิมนะเจ้าได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเจ้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ต่างทีมช่างก็ยังคงมีการดำเนินการรื้อถอนอยู่ต่อเนื่องนะเจ้าแล้วก็จะมีการปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นโดยมีกำหนดการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้แล้วเสร็จประมาณ1สัปดาห์นะเจ้าแล้วก็ยังคงมีการเปิดให้ป้ากาแม่การายเดิมที่เคยขายเนี่ยอยู่ในพื้นที่ก็มาขายนะเจ้าได้ตามปกติเนาะซึ่งทางด้านของทีมข่าวทั้งหลายนะเจ้าเปิ้นก็ได้มีการสอบถามกับช่างผู้ดูแลจุดต่างดังกล่าวนะเจ้าก็ทราบว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามแผนการพัฒนาปรับปรุงของต่างเทศบาลนครเจียงใหม่นะเจ้าโดยก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งขอความร่วมมือกับผู้ค้าจุดดังกล่าวทั้งหมดแล้วนะเจ้าก่อนที่จะมีการเตรียมการดำเนินการรื้อถอนแล้วก็หลังจากดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เซตนะเจ้าซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก็สามารถที่จะปิ๊กมาขายกันได้ตามปกติโดยมีการจัดระเบียบความเรียบร้อยของจุดนี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะเจ้ามีการขีดเส้นพื้นที่ขอบเขตร้านค้าขายเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็บ่มีบ่ให้มันระเกะระกะนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นการพัฒนาในพื้นที่ให้ดีขึ้นเนาะคุณผู้ฟังเจ้าเนาะก็หวังว่าหลังจากเสร็จสิ้นผ่านไปแล้ว1สัปดาห์เนาะก็จะได้หันความเป็นระเบียบเรียบร้อยกันต่อนะเจ้าโอ้ยแม่เจี๊ยบผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าฝากข่าวงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดเชียงใหม่วันที่16ธันวาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีกันได้เลยนะเจ้าเนาะเอาละคุณผู้ฟังเจ้ามาถึงช่วงเวลานี้น้องเก่งส่งท้ายคุณผู้ฟังกันละนะเจ้าส่งท้ายลำลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนมีงานเพลงม่วนๆที่จะส่งท้ายกับคุณผู้ฟังนะเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่มีความหมายแน่นอนแล้วปิ๊กมาปากกันใหม่วันพุธ6โมงแรงมีความสุขกันทุกท่านทุกคน FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และช่อง TikTok DJ เก่งนะเจ้ากับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชนประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจนายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเมียนมาให้กลับมามีบทบาทในอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนายอำเภอเป็นผู้จัดการพื้นที่และบัญชาการเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยยึดความปลอดภัยประชาชนเป็นหลัก
2: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงภารกิจของฝ่ายปกครองในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยโดยเฉพาะหัวใจสำคัญของบทบาทในอำเภอว่าคือการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่และผู้บัญชาการเหตุการณ์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสำคัญยิ่งกว่าการลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เพียงอย่างเดียวโดยภารกิจหลักครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยการและประสานการทำงานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการประเมินสถานการณ์วางแผนป้องกันไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดจนการอำนวยการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ขณะเดียวกันการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจึงต้องดำเนินการอย่างทั่วถึงจัดสรรความช่วยเหลือให้ตรงกับความเดือดร้อนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักมากกว่าภาพลักษณ์ส่วนบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเต็มกำลังทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าเมื่อเกิดปัญหานายอำเภอพึ่งได้เสมอฉนัญชิดาสันทอรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายใน1วันทำการเพื่อให้ธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาได้อย่างรวดเร็วโดยวันนี้ได้โอนเงินล็อตแรกแก่ผู้ประสบภัยแล้ว 8,219 ครัวเรือนนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น66จังหวัดมีวงเงิน 9,000 บาทกรณีทรัพย์สินเสียหายและ 5,000 บาทกรณีน้ำล้อมเกิน7วันซึ่งปภ.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อเร่งโอนเงินแล้วภายในวันนี้จำนวน 8,219 ครัวเรือนเป็นพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนรวม 68,300,000 บาททั้งนี้กำชับให้ท้องถิ่นเร่งส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ปภ.จากนั้นปภ.จะใช้เวลาเพียง1วันทำการส่งต่อข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเร็วที่สุดส่วนการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดจำนวน 1,422,167 ครัวเรือนสำหรับการรับเงินเยียวยาประกันภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายโดยวันนี้จะมีการโอนเงินให้ผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่1รายซึ่งเป็นรายแรกโดยจะโอนเข้าบัญชีทายาทตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทและมียื่นข้อมูลมาอีก1รายที่จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลว่าเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หรือไม่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันปภ.เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติครอบคลุมทุกด้านพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำดูแลศูนย์อพยพและแจ้งเตือนประชาชน
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ในวีรยุทธการชนะชูศักดิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าสภาพฝนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงทำให้การคาดการณ์ทำได้ยากแต่ปภ.ได้เตรียมมาตรการรับมือครบ3ระยะทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟู ซึ่งด้านการบริหารจัดการน้ำมอบหมายสทนช.วางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักน้ำในจุดที่เกิดประโยชน์สูงสุดคาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติช่วงวันที่ 13-16 พฤศจิกายนนี้ส่วนศูนย์อพยพให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบความเป็นอยู่ทั้งที่นอนอาหารยาเวชภัณฑ์ระบบระบายอากาศและอินเทอร์เน็ตขณะที่พื้นที่ปนเปื้อนสารพิษได้เร่งตรวจสอบและวางมาตรการป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัย
4: ในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาภัยเนี่ยเรามีการเตรียมพร้อมก่อนเกิดสถานการณ์เรามีการเรียกประชุมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ประชุมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องศูนย์อพยพ2คือการเผชิญเหตุวันนี้ในบางพื้นที่เนี่ยก็มีเรื่องของการเผชิญเหตุอย่างเช่นในส่วนของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีอยุธยานครสวรรค์ชัยนาทไทยธานีอะไรเงี้ยนะครับในพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงการเผชิญเหตุ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งหนังสือราชการการประชุมเตรียมพร้อมระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และ SMS ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอพร้อมรับฟังข้อเสนอจากส.ส.เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานพื้นที่การเกษตรใน50จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า 1,700,000 ไร่พร้อมช่วยเหลือเยียวยาอัตราใหม่สูงสุดไร่ละ 6,800 บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร
5: ่ว่าที่ร้อยตีอนัทหุ่นหลาผู้อำนวยการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้สรุปความเสียหายด้านพืชจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นพบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม50จังหวัดเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 159,000 รายคิดเป็นพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 1,765,000 ไร่โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว33จังหวัดเมื่อจำแนกตามกลุ่มพืชพบว่าข้าวได้รับความเสียหายมากที่สุดประมาณ 1,351,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 75-76 ของพื้นที่เสียหายทั้งหมดรองลงมาคือพืชไร่และพืชผักเสียหายประมาณ 295,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ 16-17 และไม้ผลเสียหายประมาณ 121,000 ไร่คิดเป็นร้อยละ6แม้ไม้ผลจะมีสัดส่วนพื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าความสูญเสียต่อไร่ถือว่าสูงมากทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทีมวิชาการลงพื้นที่จังหวัดระยองและจันทบุรีเพื่อให้คำแนะนำเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนไม้ผลโดยเฉพาะสวนทุเรียน
6: โดยพื้นที่เยอะที่สุดก็คือเรื่องของข้าวคาดว่าจะมีความเสียหายคิดเป็น 75 เกือบ 76% ในขณะที่รองลงมาก็คือพืชไร่พืชผักก็เป็นพืชล้มลุกฤดูกาลเดียวอันนี้ก็เสียหายประมาณ16% เกือบ 17% แล้วก็พืชกลุ่มสุดท้ายก็เป็นไม้ผลซึ่งถือว่าถ้าเกิดมันเสียหายก็จะเสียหายเป็นมูลค่าค่อนข้างสูง
5: สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยกำหนดอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีที่ยังสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งคือไร่ละ 3,400 บาทนอกจากการเยียวยาด้านพืชแล้วชาวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากสถานการณ์น้ำท่วมและประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากระดับ 53.2 เป็น 52.1 เนื่องจากผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้นเกินระดับ40บาทต่อลิตรส่งผลให้กำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัวอย่างไรก็ตามการปรับลดลงครั้งนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในเดือนตุลาคมและไม่มีเหตุซ้ำรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจะช่วยให้การจับจ่ายใช้สอยกลับมาเป็นปกติโดยคาดว่าจะเห็นสัญญาณดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังมีศักยภาพฟื้นตัวจากมาตรการของภาครัฐโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมผลจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเทศกาลกินเจโดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: ดัชนีความเชื่อมั่นบริโภคที่ปรับตัวลดลงเราเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอยู่เพราะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมคือดัชนีทุกตัวเนี่ยปรับลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จึงไม่เด่นเพราะว่าดัชนีการซื้อรถซื้อบ้านและท่องเที่ยวเนี่ยลบค่อนข้างเยอะก็คือค่าของชีพสูงเพราะราคาผักและที่สำคัญคือน้ำท่วมทำให้คนไม่มีความสุขแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะค่อยๆทยอยกลับมาเป็นปกติกลางเดือนพฤศจิกายนต้นไปเพราะไทยช่วยไทยพลัสน่าจะช่วยพยุงสถานการณ์ถ้าไม่มีเหตุซ้ำมันก็จะทำให้สถานการณ์ของการท่องเที่ยวการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสัญญาตรงนั้นจะเป็นจุดชี้วัดว่าสีไทยนั้นพร้อมกลับมาหรือยังโดยยังเชื่อว่าสีไทยยังมีโอกาสเติบโต 2.2% ถึง 2.5%
7: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าภาคธุรกิจประเมินว่าเศรษฐกิจมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นในช่วง6เดือนข้างหน้าหากสถานการณ์น้ำท่วมและปัจจัยกดดันต่างๆคลี่คลายโดยการลงทุนและการจ้างงานมีแนวโน้มฟื้นตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ามกลางความขัดแย้งในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569และพร้อมเป็นผู้เชื่อมโยงที่นานาชาติไว้วางใจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meeting ในสัปดาห์หน้าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทะลุ 16,000 คนแล้วซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานระดับโลกครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมต้อนรับเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยระดับสากลพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจประการสำคัญคือประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกท่ามกลางสภาวะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความขัดแย้งด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเล็งเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดนักลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากทางนี้รัฐบาลเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่านแบงคอกบลูพริ้นท์ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
10: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังค์ถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เรา จะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าร
9: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าไทยยังเตรียมนำเสนอต้นแบบการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเพื่อเป็นแม่แบบรับมือความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโลกตลอดจนเตรียมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวางมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอกย้ำศักยภาพการเป็นผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากพันธมิตรทั่วโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลก
11: นางสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าจะมีการทำงานประสานกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิดทั้งในด้านพิธีการต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศการดูแลและอำนวยความสะดวกสื่อต่างชาติที่เดินทางมาทำข่าวรวมทั้งส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประสานงานเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศต่างๆขณะเดียวกันเวทีการประชุมครั้งนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจของไทยให้เชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกโดยเฉพาะในกรอบการระดมทุนเพื่อการพัฒนาของสหประชาชาติหรือ UN ซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อจำกัดของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆทั้งจากภาระหนี้สินความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกหรือการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลหรือการประชุมที่ UN เปิดพื้นที่ให้ประเทศผู้กู้ยืมเงินหรือ Borrowers Platform ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะและการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจัดทำภาษีระหว่างประเทศที่ครอบคลุมและเป็นธรรมเป็นต้นกระทรวงการต่างประเทศยังเตรียมจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกหลายกิจกรรมเพื่อนำเสนอและพูดคุยประเด็นด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ
2: เรามองว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะนำประเด็นด้านการต่างประเทศที่ไทยให้ความสำคัญนะคะไปเชื่อมโยงกับวาระเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับโลกกระทรวงการต่างประเทศเองก็จะใช้โอกาสนี้จัดกิจกรรมคู่ขนานเพื่อหยิบยกประเด็นสำคัญของการทูตเศรษฐกิจไทยมาพูดคุยกับประเทศและก็องค์กรระหว่างประเทศต่างๆนะคะก็จะมีเรื่องความมั่นคงทางอาหารเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะที่กระทรวงเองจะจัดงานเสวนาที่เน้นเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละค่ะคือโอกาสของเราที่จะใช้เป็นเวทีการทูตเศรษฐกิจนะคะแม้ว่าชื่อของการประชุมมันเป็นเรื่องของ IMF กับ World Bank แต่ว่าสาระของการประชุมจริงก็ไม่ได้อยู่จำกัดอยู่แค่เรื่องการค้าหรือการลงทุนแต่มันครอบคลุมไปเรื่องการพัฒนาแล้วก็ความยั่งยืนด้วยค่ะ
11: นางสุวรรณีระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะยิ่งทวีความสำคัญในภาวะที่โลกผันผวนเนื่องจากผู้นำและผู้กำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจจากประเทศต่างๆจะมาร่วมกันหารือและวางแนวทางการปรับตัวระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกให้เข้ากับระเบียบโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งไทยในฐานะเจ้าภาพจะมีโอกาสกำหนดวาระการประชุมบางส่วนและมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทดสอบโรงไฟฟ้าเสมือนรองรับระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่นายธิเดชเอี่ยมสายรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ประสบความสำเร็จในการทดสอบเชื่อมต่อและสั่งการพลังงานแบบอัตโนมัติรูปแบบโรงไฟฟ้าเสมือนโดยเชื่อมโยงศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลดเข้ากับ NC Platform บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะที่กฟผ.พัฒนาขึ้นเพื่อบริหารจัดการและควบคุมแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวหลายประเภทให้สามารถทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติหัวใจสำคัญของการทดสอบครั้งนี้คือการบูรณาการและสั่งการทรัพยากรพลังงาน3รูปแบบให้ทำงานประสานกันโดยอัตโนมัติประกอบด้วยการตอบสนองด้านโหลดการปรับลดหรือบริหารการใช้ไฟฟ้าของอาคารและโรงงานตามคำสั่งระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานช่วยกักเก็บและจ่ายพลังงานเพื่อรักษาสมดุลของระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำมาบริหารจัดการร่วมกับทรัพยากรอื่นได้อย่างเหมาะสมความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความพร้อมของกฟผ.ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศด้านพลังงานซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารระบบไฟฟ้ารองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงเจ้าของแหล่งพลังงานแบบกระจายตัวให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่อย่างยั่งยืน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยให้เด็กไทยพร้อมรับโลกดิจิตอลและ AI ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับโครงการการศึกษาดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กรอบวงเงิน 1,601 ล้านบาทระยะเวลา4ปีตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2569ถึง2572ครั้งนี้จะปรับจากเดิมที่เน้นระบบ e-portfolio มาเน้นการพัฒนาทักษะดิจิตอลและ AI โดยตรงให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้การใช้ AI อย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบพร้อมกันนี้รัฐบาลจะสนับสนุนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ขาดแคลนจำนวน 1,696 แห่งและพัฒนาครูผู้บริหารศึกษานิเทศรวมถึงนักเรียนครอบคลุม 28,834 โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการศึกษาในอนาคตรวมถึงพีซ่า2029ที่ให้ความสำคัญกับทักษะด้านสื่อและ AI มากขึ้นเพราะการศึกษาในยุค AI ไม่ใช่มีเพียงเทคโนโลยีแต่ต้องมีเครื่องมือที่พร้อมครูที่ใช้เป็นและเด็กที่คิดเป็นรัฐบาลจึงเดินหน้าสร้างโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพร้อมสำหรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าเมียนมาจะกลับมามีบทบาทในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำงานร่วมกับเมียนมาต่อไปซึ่งรวมถึงการส่งตัวผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนที่อยู่ในมาเลเซียกลับประเทศทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมียนมาถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนเนื่องจากรัฐบาลเมียนมายังไม่สามารถปฏิบัติตามกรอบฉันทามติ5ข้อได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขวิกฤตการทางการเมืองและความรุนแรงในเมียนมาอย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียนบางส่วนพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับเมียนมาพลโทยาย่าซารีโฆษกกองทัพกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพของกลุ่มกบฏฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียโดยขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของท่าอากาศยานแห่งนี้พร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มกบฏฮูตีขอเรียกร้องและส่งคำเตือนเป็นครั้งสุดท้ายไปยังสายการบินระหว่างประเทศทุกแห่งให้ยุติให้การบริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการซาอุดีอาระเบียยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดและท่าอากาศยานนานาชาติอับฮาในเมืองฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของซาอุดีอาระเบียกำลังตรวจสอบความเสียหายและดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่สนามบินต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4มีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้และในวันที่13ตุลาคมในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 ซมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:00

0: ที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อประดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัย

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: ประเวศสันดรมหาชาติมหาฐานดูเอาเถิดหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างและแก้วแหวนเงินทองก็ยังไม่สู้กะไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชาลีราชกุมารทรงอดทนเห็นเหล่าอมาตย์ตำหนิติเตียนพระชนกไม่ได้จึงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้าสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกันหาพระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงก่ำน้ำตาไหลหนองหน้าน้องหญิงกันหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้เอาไม้เท้าตีหม่อมฉันเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรียนในคนเขาบอกว่าพวกพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพรามมาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทรงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพรามชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉอเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นพระราชบุตรีพ่อก็เป็นพระราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปู่คลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาเถิดหลานรักพระชาลีราชกุมารน้อยพระทัยจึงกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมฉันเป็นพระราชบุตรีส่วนพระชนกก็เป็นพระราชบุตรนั่นก็เป็นส่วนของพระบิดาและ

0: มารดาแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์หม่อมฉันทั้งสองจึงต้องยืนอยู่ไกลตามฐานะของทาสพระเจ้าสนชัยสดับเช่นนั้นเหมือนหัวใจจะแตกตรัสว่าหลานอย่าได้พูดอย่างนี้เลยยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์หัวใจปู่เร่าร้อนกายก็เหมือนถูกยกขึ้นไว้บนกองไฟหลานรู้ไหมนับจากวันที่พวกเจ้าจากไปปู่ไม่เคยมีความสุขในราชบัลลังก์เลยยิ่งหลานรักพูดอย่างนี้ยิ่งทำให้เป็นทุกข์ปู่จะเอาทรัพย์ไถ่หลานมาหลานจะได้ไม่ต้องเป็นทาสพ่อของหลานให้หลานทั้งสองแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไรพนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาตีราคาหม่อมฉัน 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกันหาตีราคาด้วยช้างเป็นต้นอย่างละ100พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้อมาตย์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละ100และทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท7ชั้นแก่พราหมณ์เท่าชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกันหาชินาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตพระเศียรแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเพลาส่วนพระกันหาชินาประทับนั่งบนพระเพลาของพระนางเจ้าพุทธศรีตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัตสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าพระบิดาและพระมารดาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างไรเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมแต่ก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุคุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์ก้าวชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินและบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลเสด็จปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนชัยฟังคำฉอเลาะไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าหลานรักการที่ปู่ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำขอของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีพีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าพระอัยกาพระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะหม่อมฉันกราบทูลเป็นแน่ขอพระอัยกาไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุดอมาตย์มาสั่งให้เป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองพลช้างกองพลม้ากองพลทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โปรยข้าวตอกเรี่ยรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกรักตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เป่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัยจัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสร็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาคีนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาคีนเข้ากระบวนทัพ ไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นปอกควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกลจนาดม้าอาชาในก็ร่าเริงทะยานไปเบื้องหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดบนพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็คละคลุ้งฟุ้งขึ้นปิดนภากาศฝนโบกครพัดพระชาลีราชกุมารให้ตั้งค่ายไว้ใกล้ฝั่งสะมุจจลินเตรียมขบวนรถหันหน้ากลับพระนครให้จัดกองรักษาการป้องกันสัตว์ร้ายไว้ตามจุดต่างๆเสียงพาหนะมีช้างเป็นต้นกึกก้องอื้ออึงสนั่นป่าพระเวสสันดรสดับเสียงนั้นก็ทรงหวาดกลัวด้วยเข้าพระทัยว่าศัตรูปรงพระชนพระชนกของพระองค์แล้วยกทัพตามมาฆ่าพระองค์จึงพาพระนางมัตสีเสด็จขึ้นภูผาทอดพระเนตรดูกองทัพตรัสกับพระนางมัตสีว่าน้องมัตสีเธอจงพิจารณาเสียงกึกก้องในป่าฝูงม้าคึกคักร่าเริงปลายธงต้องลมสะบัดไหวพวกเขายกกองทัพมาล้อมเราไว้เหมือนนายพรานต้อนฝูงสัตว์ป่าให้ตกหลุมพรางพวกเราไร้ความผิดต้องถูกเนรเทศมาอยู่ป่าแล้วยังตามมาทำลายล้างเขากำลังจะฆ่าคนที่ไม่มีทางสู้พระนางมัตสีทอดพระเนตรกองทัพก็จำได้ทรงทราบว่าทั้งหมดล้วนเป็นกองทัพที่จงรักภักดีต่อพระองค์จึงตรัสปลอบพระสวามีให้อุ่นใจว่าเหล่าศัตรูไม่สามารถข่มเหงพระองค์ได้เหมือนไฟไม่สามารถเผามหาสมุทรพรที่เท้าสักกะเทวราชประทานกำลังจะบังเกิดผลเรากำลังจะพบกับความสวัสดีด้วยกองทัพนี้เป็นแน่พระเวสสันดรทรงคลายความตกใจแล้วจึงเสด็จลงจากภูเขาพร้อมด้วยพระนางมัตสีไปประทับนั่งที่ประตูบรรณศาลาทรงตั้งพระทัยให้หนักแน่นพระเจ้าสนชัยรับสั่งกับพระนางพุทธสดีว่าควรจะค่อยๆทยอยกันเข้าไปพระองค์จะเข้าไปก่อนเพราะถ้าเข้าไปพร้อมกันทั้งหมดจะเกิดความเศร้าโศกอย่างมากให้คอยกำหนดดูว่าผู้ที่เข้าไปก่อนคลายความเศร้าโศกแล้วจึงค่อยให้ข้าราชบริพารตามเข้าไปส่วนหลานอยู่ก่อนค่อยตามเข้าไปภายหลังพระเจ้าสนชัยให้กลับขบวนรถหันหน้าสู่พระนครเชตุดรพักกองทัพตั้งยับยั้งอยู่ภายนอกจัดวางกำลังอารักขาไว้อย่างดีแล้วเสด็จเข้าไปหาพระเวสสันดรเพียงลำพังพระองค์เสด็จลงจากช้างพระที่นั่งทอดพระเนตรเห็นพระราชโอรสร่างกายกร้านเกรียมนั่งอยู่ในอาสมก็ทรงสะเทือนพระทัยพระเวสสันดรเห็นพระราชบิดาเสด็จมาก็ลุกต้อนรับถวายบังคมฝ่ายพระนางมัตสีซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทสะอื้นให้พระเจ้าสนชัยตรัสอะไรไม่ออกทรงสวมกอดสองกษัตริย์ไว้แนบสวงฝ่าพระหัตถ์ลูบหลังไปมาทรงกันแสงอยู่อย่างนั้นครั้นสางโศกจึงตรัสถามถึงความเป็นอยู่พระเวสสันดรกราบทูลว่าหม่อมฉันถูกเนรเทศต้องหาเลี้ยงชีพในป่าอยู่อย่างคนเข็นใจเที่ยวเก็บผลไม้เลี้ยงชีพความเข็นใจฝึกหม่อมฉันทั้งสองให้เข้มแข็งดุจนายสารถีฝึกม้าให้หมดพยศเพราะคิดถึงพระชนกและพระชนนีร่างกายจึงผ่ายผอมพระเวสสันดรทูลถามถึงข่าวคราวของพระโอรสและพระธิดาที่พราหมณ์เท่าหยาบช้าขอไปเคี่ยนตีเหมือนคนตีโคว่าพระบิดาได้ข่าวบ้างหรือไม่พระเจ้าสนชัยตรัสว่าพระองค์ได้ไถ่หลานทั้งสองมาจากพราหมณ์ไว้แล้วพระเวสสันดรและพระนางมัตสีสดับดังนั้นก็ทรงปลอดโปร่งตรัสปฏิสันถานกับพระบิดาถึงสุขภาพความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดจนเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆพระเจ้าสนชัยตรัสบอกถึงความไม่มีโรคขาพาธของพระองค์ตลอดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองว่าสงบสุขชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์กำลังตรัสสนทนากันพระนางผุดสดีคำนวณระยะเวลาตามที่กำหนดเห็นชักช้าไม่อาจรออยู่ต่อไปได้จึงเสด็จมาโดยไม่ได้สวมฉลองพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระชนนีผ่านเหลี่ยมภูผากำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับถวายบังคมในขณะที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระนางผุดสดีเทวีเงยพระพักขึ้นประทับยืนอยู่พระชาลีและพระกัณหาทั้งสองก็เสด็จพ้นเหลี่ยมเขามาพระนางมัตสีทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาก็สั่นไปทั่วพระวรกายไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ทรงร้องไห้คร่ำครวญวิ่งไปหาลูก พระชาลีและพระกัณหาเห็นพระมารดาก็ทรงคร่ำครวญวิ่งโผเข้าไปหาพระมารดาเช่นกันพระนางมัตสีทรงร้องไห้โหคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังพระวรกายสั่นสะท้านถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงนอนเหนือแผ่นดินพระชาลีและพระกัณหาวิ่งมาอย่างเร็วครั้นถึงก็โผเข้ากอดพระชนนีที่นอนสลบอยู่ถึงวิสัญญีภาพล้มลงทับพระมารดาในขณะนั้นน้ำนมที่อัดคัดอยู่นานก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีพระเวสสันดรทอดพระเนตรเห็นสามแม่ลูกสลบลงเช่นนั้นทรงสะเทือนพระทัยอย่างแรงไม่อาจทรงกลั้นโศกาดูลไว้ได้ก็ถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงแม้พระชนกและพระชนนีพระเวสสันดรก็สะเทือนพระทัยถึงวิสัญญีภาพล้มลงในที่นั้นเหมือนกันเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้เป็นสหชาติของพระเวสสันดรเห็นเช่นนั้นต่างก็สะเทือนใจสลบล้มลงที่นั้นเหมือนกันบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารและสะเทือนใจนั้นแม้คนหนึ่งก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้โดยภาวะของตนทั่วทั้งอาสมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนป่ารังถูกลมกระหน่ำพัดกรีดเสียงหวีดหวิววังเวงใจขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บันลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวมหาสมุทรก็เกิดคลื่นยักษ์ปั่นป่วนเขาสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาทั่วทั้งเทวโลกก็โกลาหลท้าวสักกะเทวราชทรงดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6พระองค์พร้อมด้วยข้าราชบริพารถึงวิสัญญีภาพสลบแล้วไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่สามารถจะลุกขึ้นเอาน้ำราดรถสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะให้ฝนโบกขอรพัดตกเพื่อชนเหล่านั้นจึงให้ฝนโบกขอรพัดตกลงท่ามกลางสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6พระองค์กษัตริย์ทั้ง6พระองค์ตลอดจนข้าราชบริพารก็กลับฟื้นคืนสติมหาชนต่างเกิดอัศจรรย์ว่าฝนโบกขอรพัดตกท่ามกลางสมาคมพระญาติแห่งพระโพธิสัตว์แผ่นดินก็ไหวภูเขาทั้งหลายก็บันลือลั่นเกิดความมหัศจรรย์ชวนให้ขนพองสยองกล้าวขณะนั้นพระเจ้าสนชัยส่งพรั่งพร้อมด้วยพระประยุรญาติพระชาลีและพระกัณหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้พระราชโอรสและพระนางเจ้าพุทธสดีพระมเหสีมหาชนชาวแคว้นสีพีที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนพระเวสสันดรและพระนางมัตสีให้ครองราชสมบัติกลับสู่พระนครเชตุดรพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงสดับดังนั้นแล้วแม้ทรงประสงค์จะครองราชสมบัติแต่เมื่อตรัสอะไรก็เหมือนพระองค์ใจง่ายไม่หนักแน่นจึงตรัสกับพระชนกว่าพระบิดาอาณาประชาราชตลอดจนชาวนิคมประชุมกันในประเทศหม่อมชั้นผู้ครองราชสมบัติโดยธรรมจากแว่นแคว้นมิใช่หรือแล้วจะครองราชสมบัติได้อย่างไรพระเจ้าสนชัยยอมรับว่าการที่พระองค์ในประเทศพระเวสสันดรผู้ไม่มีความผิดออกจากแว่นแคว้นตามคำประชาชนพระองค์ทำไม่ถูกต้องไม่ใช่ทางแห่งความเจริญแต่ขึ้นชื่อว่าบุตรทั้งหลายควรปลดเปลื้องทุกข์ที่เกิดกับบิดามารดาและพี่น้องแล้วพระเจ้าสนชัยได้เชิญให้พระเวสสันดรกลับไปครองราชสมบัติพระบรมโพธิสัตว์ทรงรับคำพระบิดาเหล่าอมาตย์ผู้สหชาติทราบว่าพระโพธิสัตว์ทรงรับราชสมบัติแล้วจึงกราบทูลให้ทรงสงสนานพระเวสสันดรเสด็จเข้าอาสมทรงเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุจสังเสด็จออกจากอาสมทรงรำพึงว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เราเจริญสมณธรรมตลอด7 เดือนครึ่งสถานที่นี้เองที่แผ่นดินไหวเพราะอาศัยบารมีคือการให้บุตรและภรรยาผู้เป็นที่รักของเราเป็นทานทรงรำพึงเช่นนี้แล้วก็ทรงทำประทักษิณอาสม3 รอบทรงกราบอาสมด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วประทับยืนอย่างองอาจอาณาประชาราชอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาครองราชสมบัติในนครเชตุดรแคว้นสีพีอีกครั้งพระเวสสันดรทรงพระภูษาอันสะอาดงดงามทรงผูกสอดพระแสงขันทำให้ดูน่าเกรงขามเสด็จขึ้นทรงพญาช้างปัจจยนาเคนเป็นพระคชาทานเหล่าโยธาต่างร่าเริงโห่ร้องส่งเสียงกึกก้องห้อมล้อมพระโพธิสัตว์ผู้เป็นจอมทัพของตนพระเวสสันดรเมื่อทรงระลึกถึงความยากลำบากของพระองค์ขณะเสด็จประทับ อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้จึงส่งให้ทหารนำกลองไปตีเป่าประกาศไปทั่วตามเวิ้งเขาวงกตอันรื่นรมเหล่านางข้าหลวงถวายน้ำสงสนานพระเศียรพระนางเจ้ามัดสีได้กล่าวมงคลว่าขอให้พระเวสสันดรรักพระนางเจ้าตลอดไปขอพระชาลีและพระกันหาชินาทั้งสองพระองค์จงอภิบาลพระนางเจ้าขอพระเจ้าสนชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาพระนางเจ้าเถิดพระนางมัดสีเมื่อทรงระลึกถึงความลำบากของพระองค์ในการก่อนกว่าจะได้พบกับลูกทั้งสองจึงตรัสกับพระโอรสพระธิดาว่าลูกรักเมื่อก่อนแม่บำเพ็ญวัดนอนบนพื้นดินที่ทำอย่างนี้ก็เพราะแม่อธิษฐานใจอยากได้ลูกกลับคืนมาวันนี้บุญกุศลนั้นออกผลแล้วขอบุญกุศลที่พ่อกับแม่บำเพ็ญมาจงตามคุ้มครองลูกของแม่ขอพระมหาราชสนชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่แม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงเกิดแก่ลูกด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นขอลูกอย่าได้เจ็บป่วยไข้อย่าตายก่อนวัยอันควรฝ่ายพระนางผุดสดีเทวีทรงดำริว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราใส่ชุดอย่างไรลูกสะใภ้ของเราจงใส่ชุดอย่างนั้นทรงจัดแจงเครื่องแต่งตัวของพระนางมัดสีด้วยพระองค์เองพระองค์ใส่เครื่องประดับอย่างใดก็จัดแจงเครื่องประดับอย่างนั้นให้พระนางมัดสีพวกอำมาตย์เชิญพระนางมัดสีเสด็จขึ้นช้างดรุณหัตถีเชือกหนึ่งพระเวสสันดรและพระนางมัดสีทั้งสองพระองค์ได้เสด็จไปสู่กองทัพฝ่ายพระเจ้าสนชัยมหาราชพร้อมด้วยกองทัพประพาสเล่นตามภูผาและป่าเขาอย่างสำราญพระองค์ประมาณหนึ่งเดือนจึงโปรดให้ทูลพระเวสสันดรเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับที่เขาวงกตสัตว์ร้ายในป่าแห่งนั้นตลอดจนฝูงนกนานาชนิดไม่เบียดเบียนกันและกันต่างส่งเสียงร้องด้วยความร่าเริงเมื่อพระเวสสันดรเสด็จไปแล้วฝูงสัตว์ป่าและฝูงนกทั้งหมดเกิดความเศร้าต่างมาชุมนุมกันในป่านั้นไม่ส่งเสียงร้องขับขานด้วยความเบิกบานเหมือนเมื่อก่อนป่าทั้งป่าเงียบเหงาพระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ใช้ระยะเวลา2เดือนตลอดเส้นทาง60โยชน์พระองค์เสด็จผ่านไปตามท้องถนนที่ประดับตกแต่งไว้ขณะที่กษัตริย์ทั้ง6พระองค์เสด็จมาถึงประชาชนต่างยินดีปรีดาฟ้อนรำขับร้องโบกธงตีกลองร้องเป่าประกาศไปทั่วให้ชาวพระนครปล่อยสรรพสัตว์ที่ถูกขังไว้ในวันพระเวสสันดรเสด็จเข้าพระนครท้าวสักกะบันดาลให้ฝนรัตนะทั้ง7ตกให้บริเวณพระราชนิเวศเต็มด้วยรัตนะสูงประมาณเอวพระโพธิสัตว์โปรดให้พระราชทานทรัพย์ที่ตกแก่ตระกูลต่างๆและให้ขนทรัพย์ที่เหลือเข้าท้องพระคลังหลวงทรงบำเพ็ญทานบารมีตลอดพระชนชีพภายหลังสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเรื่องพระเวสสันดรแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในชาติก่อนมหาเมฆก็ทำให้ฝนโบกครพัดตกในสมาคมแห่งพระปริยุรญาติของเราอย่างนี้เหมือนกันทรงประชุมชาดกว่าพราหมณ์ชูชกในอดีตชาตินั้นคือภิกษุเทวทัตนางอมิตตตาปนาคือนางจินจมานวิกานายพรานเจตบุตรคือภิกษุฉันนะอัจจุตดาบทคือภิกษุสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธะพระเจ้าสนชัยนรินทรราชคือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางผุดสดีเทวีคือพระนางสิริมหามายาพระนางมัดสีคือพระนางยโสธราพระมารดาราหุลชาลีกุมารคือราหุลกันหาคือภิกษุณีอุบลวรรณาข้าราชบริพารที่เหลือคือพุทธบริษัทส่วนพระเวสสันดรราชคือเราเองผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดพระพุทธบิดาในวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาแวดล้อมด้วยหมู่ภิกษุ 20,000 รูปเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนที่ประตูพระราชวังทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในพระนครแห่งราชสกุลอย่างไรเสด็จไปยังเรือนของเหล่าชนโดยข้ามลำดับหรือเสด็จเที่ยวไปตามลำดับทรงพิจารณาแล้ว ก็มิได้เห็นพระพุทธเจ้าแม้สักพระองค์หนึ่งที่จะเสด็จไปโดยข้ามลำดับจึงทรงดำริว่าบัดนี้แม้เราก็ควรจะรักษาประเพณีพระพุทธเจ้าไว้และต่อไปสาวกทั้งหลายของเราเมื่อปฏิบัติตามเราอยู่จะได้บำเพ็ญปิณฑจาริกวัตรพิจารณาดังนี้แล้วจึงเสด็จเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรียนประชาชนชาวกรุงกบิลพัสดุ์ต่างโจทย์ขานกันว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชโอรสเดินเที่ยวขอทานต่างก็พากันเปิดหน้าต่างออกดูพระราชโอรสเดินอยู่ท่ามกลางถนนพระนางเจ้ายโสธราดำริว่าเมื่อก่อนพระลูกเจ้าเสด็จไปในพระนครด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมด้วยกองพลทุกหมู่เหล่ามาบัดนี้พระองค์ปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเป็นนักบวชถือกระเบื้องเสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่กลางถนนจะเป็นอย่างไรจึงเปิดหน้าต่างทอดพระเนตรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมรรคาในพระนครให้สว่างสวยด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่พระรัศมีแห่งพระสรีระไพโรจน์ยิ่งงดงามด้วยพุทธสิริหาสิ่งเปรียบมิได้ประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการรุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะ80ประการเจิดจรัสด้วยพระรัศมีด้านละวาจึงทรงกล่าวชมตั้งแต่พระอุณหิตสะจนถึงพื้นพระบาทด้วยนรสีหคาถาว่าพระผู้นรสีมีพระเกศาดำสนิทมีพระนราศปราศจากมลทินดุจดวงอาทิตย์มีพระนาสิกงดงามพอเหมาะมีข่ายแห่งพระรัศมีซ่านไปและอื่นๆพระเทวีได้กราบทูลพระเจ้าสุทโธทนะว่าพระโอรสของพระองค์เสด็จเที่ยวขอข้าวอยู่ตามถนนพระพุทธบิดาสลดพระทัยทรงจัดผ้าสาดกให้เรียบร้อยรีบเสด็จดำเนินออกไปโดยเร็วประทับยืนเบื้องพระพักขวางทางเสด็จบิณฑบาตของพระพุทธองค์แล้วตรัสถามว่าเหตุไรลูกจึงทำให้พ่อได้อายทำไมจึงเที่ยวขอข้าวตามถนนเช่นนี้พระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรนี้เป็นการประพฤติตามวงของอาตมภาพพระพุทธบิดาตรัสว่าลูกวงของเราเป็นวงกษัตริย์ในวงกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์แม้สักพระองค์เดียวเที่ยวขออาหารพระบรมศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรวงกษัตริย์นั้นเป็นวงของพระองค์ส่วนพุทธองค์เป็นวงของอาตมภาพพระพุทธเจ้าทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการเที่ยวบิณฑบาตพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ในระหว่างมรรคานั่นเองแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาด้วยพระคาถาว่าบุคคลไม่ควรประมาทในโภชนะที่ตนได้รับพึงประพฤติธรรมให้สุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อจบพระบรมเทศนาพระพุทธบิดาบรรลุโสดาปัตติผลครั้นพระพุทธบิดาทรงบรรลุโสดาปัตติผลแล้วทรงรับบาตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ขึ้นสู่มหาปราสาทถวายภัตตาหารหลังเสด็จภัตตกิจพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้ำว่าบุคคลพึงประพฤติธรรมให้สุจริตไม่พึงประพฤติธรรมให้ทุจริตผู้ประพฤติธรรมอันสุจริตเป็นปกติย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโปรดติดตามพระเวสสันดรมหาชาติมหาทานในการออกอากาศครั้งต่อไป
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02 248 0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงภัยแล้งและน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วโลกการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮาส์ดูแลนักกีฬาเยาวชนไทยในการแข่งขันยูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:38 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายการบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนเพื่อทอดพระเนตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางวิ่ง RWY-22 เพื่อทรงทำการบินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการวิ่งขึ้นและลงของเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนตามแผนการฝึกในการฝึกทำการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกบินเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีและทรงประดับเครื่องหมายกริปเพนออเดอร์โกลเด้นแพทช์พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดส่งเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T-41D ฝูงบิน604กองบิน6และส่งเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาหลักสูตรการบินของหน่วยทหารทั้งกองทัพอากาศและโรงเรียนการบินทหารบกด้วยพระวิริยะอุตสาจนทรงผ่านการประเมินและทดสอบมาตรฐานระดับสูงทรงได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปจากสำนักการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทรงเคยเข้าการฝึกรับการฝึกการบินฝึกเครื่องยนต์ไอพ่นแบบ L39 ณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอีกทั้งยังทรงมีความเชี่ยวชาญในการบังคับอากาศยานหลายแบบและทรงมีชั่วโมงบินดังนี้เครื่องบินแบบเซสนา T41 จำนวน315ชั่วโมง33นาทีเครื่องบินแบบ TC4E Air Trainer จำนวน38ชั่วโมง35นาทีเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน105ชั่วโมง59นาทีเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน98ชั่วโมง40นาทีเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน137ชั่วโมง50นาทีปัจจุบันทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน27ชั่วโมง9นาที ชั่วโมงบินโบอิ้ง 737-800 จำนวน453ชั่วโมง11นาทีและทำการบินกับเครื่องบินแบบ JAS-39D Gripen ไปแล้ว10ชั่วโมง13นาทีก่อนทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบิน JAS-39C Gripen ทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบจำนวน 1,188 ชั่วโมง48นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการในปี2568ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินที่1และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินผู้ช่วยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งขึ้นและลงจอดณท่าอากาศยานนานาชาติพาโรซึ่งถือเป็นหนึ่งในท่าอากาศยานที่นักบินจะนำเครื่องขึ้นและลงจอดยากที่สุดในโลกได้อย่างปลอดภัยและสง่างามทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน2ครั้งด้วยกันคือวันที่20สิงหาคมถึง4กันยายน2569และวันที่25กันยายนถึงวันที่8ตุลาคม2569เพื่อทำการฝึกบินเครื่องบินGripenผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์ตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพอากาศเพื่อพัฒนาไปสู่การทำการบินเดี่ยวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญดูแลและถวายคำแนะนำตลอดการฝึกอย่างใกล้ชิดณกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกองบินขับไล่และเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศไทยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งGripenได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังและความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชนลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการแข่งขันวิ่ง AIA One Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารจัดการจัดกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆและแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณเดอรอยัลแกรนด์ฮอลล์ออฟบุดดิซึมวัดเนนบุตสึสุประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธศรีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลไลเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางพากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คารวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568เวลา 18:35 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศคณะกรรมการบริหารสมาคมนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ช่วยเหลือนักกีฬาและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณเมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่4ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นในอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 10:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีณอาคารราชบุรีเกมอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเวลา 14:47 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณหอประชุมโรงเรียนบัดบางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันเดียวกันนี้เวลา 10:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นชูนวัตกรรมสมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวการเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2570Green Expo ระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายอิชิคาวะมาซากิผู้แทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าการเข้าร่วมงานดังกล่าวของไทยกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานหลักได้บูรณาการการทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมและภาคีเครือข่ายเพื่อจัดตั้งไทยพาวิเลียนภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตแห่งอนาคตถ่ายทอดเรื่องราวการเกษตรผ่าน5มิติวิถีชีวิตคนไทยได้แก่อาหารสมุนไพรเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและความเชื่อหรือสุขภาวะพร้อมสอดแทรกแนวคิดศิลปกรรมดอกไม้ลอยดอกไม้ร่วงที่สื่อถึงความยินดีความหวังและการปรับตัวเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งของภาคการเกษตรไทยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเน้นย้ำถึงการแสดงศักยภาพให้โลกเห็นว่าไทยสามารถสร้างคุณค่าอะไรให้แก่โลกโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สมาร์ทฟาร์มิงและการเกษตรแม่นยำเพื่อรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารทั้งยังมีเป้าหมายในการนำโอกาสนวัตกรรมเทคโนโลยีและความร่วมมือทางการค้าจากเวทีโลกกลับมาสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรและเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันการเข้าร่วมมหกรรมพืชสวนโลกที่เมืองโยโกฮาม่ายังเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกพุทธศักราช2572ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพต่อไปอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา23นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางเซเลสเต้เซาโลเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีส่งผลให้อุณหภูมิในหลายพื้นที่ทั่วโลกสูงกว่าปกติและรูปแบบฝนเปลี่ยนแปลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมนอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงมากที่ปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านางเซาโลยังระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ความร้อนที่สะสมใต้มหาสมุทรถูกปล่อยออกมาโดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 3.7 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงปี2558ถึงปี2559นายกีเดียนซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยว่านักการทูตและกงสุลใหญ่ของอังกฤษรวม20คนจะยุติการปฏิบัติหน้าที่และเดินทางออกจากอิสราเอลและทางการอิสราเอลจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษ7คนสามารถทำงานในอาคารสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มตะวันออกต่อไปแต่มีการจำกัดขอบเขตการทำงานหลังอิสราเอลประกาศให้สถานกงสุลอังกฤษยุติการดำเนินงานเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำ มบาทสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ของอังกฤษเมื่อปลายเดือนที่แล้วนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าอาคารที่ตั้งของสถานกงสุลอังกฤษยังไม่ปิดทำการแต่จะดำเนินงานต่อไปในชื่อสำนักงานผู้แทนอังกฤษประจำนครเยรูซาเล็มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อทำงานร่วมกับชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอิสราเอลไม่มีสิทธิ์สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลบังกลาเทศอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รัมเปาซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่442เมกะวัตต์มูลค่า230ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้จะเป็นโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในปี2572เพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าและพึ่งพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งเผชิญกับภาวะชะงักงันเนื่องจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้บังกลาเทศมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นทำให้รัฐบาลบังกลาเทศตั้งเป้าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยละ20ภายในปี2573พร้อมส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคอุตสาหกรรมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มากขึ้นต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026พร้อมกล่าวขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนับสนุนและดูแลนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันแม้ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรสำหรับภารกิจต่อไปคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจะเตรียมทัพนักกีฬา43สมาคมเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมเร่งเข้าแคมป์เก็บตัวหลังจากเจ้าภาพมาเลเซียเริ่มเตรียมทีมอย่างเข้มข้นแล้วรัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวม239ล้านบาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาติดตามได้จากรายงาน
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนโดยรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลมากสุด68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนเงินตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: นางปลดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเยาวชนไทยลุยศึกยูทโอลิมปิกเกมครั้งที่4ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนณกรุงดากาประเทศเซเนกัลว่านักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่มีปัญหาเรื่องเบี้ยเลี้ยงพร้อมจัดตั้งศูนย์ไทยเฮ้าส์และส่งทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการแข่งขันพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรชรัตเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกรายการ UCI Track World Championship 2020

0: แต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชา
1: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเกรดรวิวันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: มือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก

0: แต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆทันนินไหวแล้วทันนินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2:30 ถึง 3:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับฝนอาจจะลดน้อยถอยลงนะครับมีฝนร้อยละ40แล้วก็30ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้ง7วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนกลางวันค่อนข้างร้อนบางวันอาจจะเจอกับ3ฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับทั้งฝนทั้งอากาศร้อนทั้งอากาศหนาวในตอนเช้าและช่วงค่ำช่วงนี้ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่ประชุมย่อยฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพและฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคประชาชนให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดพมจ.เชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคู่นูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเสริมทักษะนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่3มุ่งสู่เมืองเทศกาลระดับโลกท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ37ในช่วงโกลเด้นวีคสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
2: พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็ว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละ ขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่ประชุมย่อยฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพและฝ่ายประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคประชาชนให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดที่ห้องประชุม3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการฝ่ายจัดการแสดงมหรสพและฝ่ายจัดการถ่ายทอดสดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1/2569โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานทั้ง3ฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและบูรณาการการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดโดยจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันพุธที่16 ธันวาคม 2569ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้ทั้ง3ฝ่ายประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างทั่วถึงที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายพิธีการจัดเตรียมกำหนดการลำดับขั้นตอนพิธีการทุกช่วงพิธีซักซ้อมให้มีความพร้อมและสมพระเกียรติสำหรับฝ่ายจัดการแสดงมหรสพให้เตรียมความพร้อมการแสดงมหรสพสมโภชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งการแสดงโขนศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันการศึกษาและการฟ้อนแบบล้านนาจากช่างฟ้อนกว่า 2,000 คนนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือองค์กรที่จะนำมหรสพมาร่วมแสดงสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15 ตุลาคม 2569ในส่วนของฝ่ายจัดการถ่ายทอดสดโทรทัศน์และฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดทำแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดทาง NBT เชียงใหม่และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่การติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่บริเวณสถานที่จัดพิธีการเตรียมระบบสื่อสารการประสานช่างภาพสื่อมวลชนจิตอาสาและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานพิธีเพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์ให้ครบตามเป้าหมาย1 ล้านดอกณห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะที่ทางด้านพมจ.เชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์เตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ห้องนิทรรศการถาวรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นางสาวพลอยพันธ์พลอยทับทิมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์พร้อมมอบอุปกรณ์สนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้ที่ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านหรือร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยตนเองที่บ้านโดยสามารถศึกษาวิธีการประดิษฐ์จากคลิปวิดีโอสาธิตที่จังหวัดเชียงใหม่จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและร่วมกันถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีโดยมีเป้าหมายการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนจำนวน1 ล้านดอกและจัดสรรให้แก่ทั้ง25อำเภอตามสัดส่วนประชากรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานที่จังหวัดเชียงใหม่เราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
7: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมูลนิธิโครงการหลวงกำหนดจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จจากการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานการจัดงานครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลและโอกาสครบรอบ4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมุ่งถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาพื้นที่สูงอีกส่วนสำคัญของการจัดงานคือการนำเสนอความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสะท้อนการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนและต่อยอดสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศสอดคล้องกับแนวทางสืบสานรักษาต่อยอดและแนวคิดการจัดงานที่มุ่งขยายผลจากพื้นที่สู่ระดับนานาชาติทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณารูปแบบการจัดแสดงผลงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมตลอดจนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเพื่อให้การจัดงานเป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับประชาชนและช่องทางในการส่งเสริมโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
6: จังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเสริมทักษะนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่3มุ่งสู่เมืองเทศกาลระดับโลกนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับเมืองเชียงใหม่สู่เทศกาลโลกภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569หลักสูตรนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่3ระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2560ณโรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับโครงสร้างรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่กว่า70%ที่มาจากภาคบริการทั้งภาคการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารระบบการขนส่งตลอดจนกิจกรรมและอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความสำเร็จดังกล่าวได้อย่างเป็นรูปธรรมจำเป็นต้องอาศัยพลังการบูรณาการและความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากทุกภาคส่วนสำหรับกิจกรรมการอบรมแบ่งออกเป็น3รุ่นรุ่นละ50คนรวม150คนระยะเวลารุ่นละ3วันซึ่งรุ่นที่1เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับอำเภอรุ่นที่2เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคการท่องเที่ยวโดยชุมชนและรุ่นที่3เป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดและระดับประเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ่วนราชการและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเป็นนักสร้างสรรค์เทศกาลทั้งการต่อยอดและยกระดับงานเทศกาลเดิมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นหรือการคิดค้นสร้างสรรค์เทศกาลใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อมุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการงานเทศกาลสมัยใหม่สามารถนำทุนทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตล้านนามาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนพร้อมผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลระดับโลกต่อไปปิดท้ายกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ37ในช่วงโกลเด้นวีคเราติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลกันเดชะชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับ
7: นาวาอากาศเอกสกันต์อุดมผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 ขณะที่มีเที่ยวบินให้บริการเฉลี่ย 182 เที่ยวบินต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.74 โดยเฉพาะการเดินทางจากตลาดต่างประเทศซึ่งมีความต้องการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดยาวจากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าในเดือนกันยายน2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่รวม 38,117 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,271 คนต่อวันขณะที่ช่วงวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 37 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1รองลงมาได้แก่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และไต้หวันโดยช่วงปลายเดือนกันยายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มีวันหยุดสำคัญของประเทศต้นทางส่งผลให้มีความต้องการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันข้อมูลจาก trip.com group พบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z อายุ 18-24 ปีซึ่งให้ความสนใจกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและกิจกรรมในท้องถิ่นปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีเที่ยวบินตรงเชื่อมโยงกับเมืองสำคัญของจีนหลายแห่งได้แก่ฉงชิ่งเฉิงตูเซี่ยงไฮ้กวางโจวคุนหมิงซีอานจิ่งหงและฮ่องกงช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองสำคัญของจีนได้อย่างสะดวกทั้งนี้คาดการว่าจะมีความต้องการเดินทางจากทั้งตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศเพิ่มขึ้นท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินในช่วงฤดูการท่องเที่ยวทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการผู้โดยสารการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการตลอดจนการประสานงานกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การให้บริการผู้โดยสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
6: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพิมลกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพิมลกันรออยู่แล้วครับ
5: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
7: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอู้จากันในพื้นที่ของอำเภอแม่ออนเจ้าไปปากับไอ้สวัยสุรเดชอปมช.ของอำเภอแม่ออนตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
8: ครับสวัสดีครับผมสวัยสุรเดชนะครับอปมช.อำเภอแม่ออนนะครับก ็สถานการณ์ของอำเภอแม่ออนนะครับช่วงนี้ฝนตก2วันผ่านมาฝนตกหนักเน
7: า
8: ะและทีนี้ก็อากาศพูดถึงว่าสิ่งแวดล้อมนะครับช่วงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับกับคนแม่ออนอากาศดีสดชื่นแจ่มใสนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับแม่ออนตอนนี้เน
7: า
8: ะน้ำก็บ่ท่วมนะครับสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ดีมันมีภัยเผานะครับหลังจากที่ท่านนายอำเภอหรือว่าฝ่ายปกครองนะครับก็ได้ออกกฎระเบียบมานะครับก็ทำให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยเชื่อมั่นนะครับและหัวนะครับภัยจากเรื่องของปอดนะครับการหายใจต่างๆนะครับก็ใส่ใจเป็นอันยิ่งนะครับพ
7: ี่
8: น้องแม่อ่อนนะครับก็ยกตัวอย่างบ้านเนี่ยบ้านแม่เลนหมู่สองนะครับมันมีไฟเผาเลยนะครับขยะนะครับก็ตั้งอบต.ก็ได้จัดถุงขยะเป็นที่เรียบร้อยและ2วันที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมในเรื่องของแยกขยะนะครับขยะรีไซเคิลขยะเปียกนะครับขยะที่จะนำไปทิ้งนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะคัดแยกกันได้กำลังบูมอยู่นะครับจะลงทุนในเรื่องของตะกร้านะครับใส่ขยะนะครับขยะอันตรายนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นนักเลยนะครับตอนนี้ฝนก็ตกดีหมอกควันก็มามีนะครับตอนนี้เรื่องของสุขภาพคนไม่ออนตอนนี้ก็ดีนะครับมามีโรคอย่างที่จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ออนหรือว่าส่งตัวไปนะครับก็บ่ค่อยมีละนะครับคือตั้งอสม.นะครับก็ได้ดูแลนะครับพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างดีเลยนะคุ้มกับเงินค่าแรงเดือนละ 2,000 บาทนะครับอันนี้กระจายอสม.คือคุ้มเลยนะครับคือทุกวันศุกร์นะครับมีการตรวจลูกน้ำยุงลายไข้นะครับหมู่8ไปสำรวจหมู่6หมู่6ไปสำรวจหมู่7อันนี้อย่างเงี้ยครับไข้ซุ่มนะซุ่มตรวจนะครับสุขภาพแล้วท่านนายอำเภออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านนายอำเภอก็ได้ออกเยี่ยมนะครับบ้านแม่เลนหมู่2ผู้ติดเตียงอยู่5รายด้วยกันมอบที่สิ่งจะเป็นให้กับผู้ป่วยก็ผู้ป่วยนะครับหลังจากที่เศร้าซึมหงอยพอเจอคณะอสม.และนายอำเภอไปโอ้โหลูกนั่งได้เลยนะครับก็ดีอกดีใจนะครับได้รับของขวัญเช่นนะครับแพมเพิร์สห้องสบู่ยาสีฟันห้องส่วนมากเนี่ยทุกบ้านจะได้ไข่นะครับและอาหารการกินอาหารแห้งนะครับ5รายด้วยกันแล้วกำชับให้อสม.ดูแลให้ตลอดห้ามละเลยนะครับตอนนี้ผู้ป่วยก็สบายใจนะครับคนป่วยก็ยิ้มได้นะครับตอนนี้สบายสบายนะครับมีราชการดูแลโดยเฉพาะหมอนวพรนะครับหมอโรงพยาบาลแม่ออนนะครับกำชับอสม.นั่นหนาฝ่าหับเลยห้ามละเลยนะครับตอนนี้ก็ส่งรายงานทุกวันศุกร์อสม.ใครมาส่งรายงานตัดเงินเดือนเลยนะครับเอาขั้นเด็ดขาดเลยนะครับบัตรเงินเดือนจะบัตรเข้าหื้อนะครับอ
7: ัน
8: นี้ก็ด้านสุขภาพ นะในด้านการท่องเที่ยวขนาดฝนตกอีกก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ไม่ออนนะครับ
7: เจ้า
8: ไปดูแลนะครับไปดูไปสอบถามที่ป้อมตำรวจนะครับก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวผ่านมาหลายทิศรายการด้วยกันนะครับหลายสิบรายนะครับน้ำพุร้อนก็เพียงแต่ซบเซาไปนิดหน่อยนะครับแต่ยังคึกคักอยู่นะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำฮ้อนกันนะครับ
7: เจ้า
8: ชาวบ้านก็เอานอไปต้มกันนะครับต้มนอกินนอน้ำแร่นะครับไข่เค็มก็ไข่เค็มน้ำแร่นะครับอันนี้เพื่อสุขภาพของพี่น้องชุมชนในอำเภอแม่ออนแน่นนักเลยครับดูแลสุขภาพเนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับในด้านอาชีพนะครับในด้านอาชีพก็ตอนนี้ก็พี่น้องชาวบ้านก็บ่ค่อยเดือดร้อนหยังนะครับ
7: เจ้า
8: เพราะว่าไปหานอได้เฮ็ดออกนอออกตอนนี้จีกุ้งออกหันละคุณจีกุ้งขายกันตัวละ3บาทนะครับ
7: เจ้า
8: ถ้าผายมันก็บ่อดตายนะครับผายขี้ค้านก็ระวังดีบ่ได้กินอิ่มนอนหลับละนะครับคนไม่ออนในส่งเสริมกันช่วงนี้อบต.ทุกอบต.นะครับไม่ออนมี6อบต49หมู่บ้านนะครับอย่างอบตออนกลางนี่ก็ประชุมนะครับพี่น้องชาวบ้านส่งเสริมอาชีพศูนย์ห้วยห้องไคนะครับศ
7: ู
8: นย์ห้วยห้องไคได้มาอบรมอาชีพเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างต่างๆแล้วก็ฮึ่งงบประมาณนะฟรีนะครับเกี่ยวกับไก่ถ้าเลี้ยงจริงๆจังๆนะครับอันนี้ก็ส่งเสริมอาชีพนะครับในด้านของฝ่ายราชการและฝ่ายปกครองแล้วก็ตั้ง ท้องถิ่นนะครับช
7: ่
8: วยกันนะครับอันนี้ก็สบายใจสบายละมันก็มีห้องนะครับผู้ที่มีการมีงานทำนะครับส่วนมากจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับหากินเป็นเงินเดือนกันคนเฒ่าคนแก่ก็จะมีคุ้มจัก
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
13: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
14: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
13: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
14: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่ไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประสบความสำเร็จการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่อยอดขยายตลาดสินค้าไทยไปตะวันออกกลางคาดว่าจะลงนามไตรมาสแรกปี2570
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับดร.ธานีบินอาเมดอันเซยูดีรัฐมนตรีว่าการการค้าต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อรายงานความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาสแรกของปี2570ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสทางการค้าและต่อยอดการขยายตลาดไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทย UAE ในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะพลังงานความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตยืนยันไทยพร้อมผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชนไทยมั่นใจว่าไทยจะประสบความสำเร็จในการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเขตการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอนาคตปริศนาความแสนสุขรายงาน
10: สำนักงานปปช.เตรียมนำตัวนายเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์กลับจากอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้และเตรียมคุมตัวส่งฟ้องศาล
16: นางนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าสำนักงานปปช.จะนำตัวนายเผ่าเผด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารปตท.สผ.ผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์จากประเทศอินโดนีเซียถึงไทยคืนนี้เพื่อควบคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางการติดตามตัวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียถือเป็นคดีสินบนข้ามชาติซึ่งเริ่มจากการดำเนินคดีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก่อนที่ปปช.จะไต่สวนพบพยานหลักฐานกล่าวหาว่านายเผ่าพเดชเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทโรลส์รอยซ์ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมเรียกรับสินบนผ่านบริษัทตัวแทนในไทยรวมกว่า10ล้านบาทในขณะนั้นหลังถูกดำเนินคดีผู้ถูกกล่าวหาเดินทางออกจากประเทศไทยไปมาเลเซียและอินโดนีเซียก่อนถูกติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีในไทยครั้งนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
17: กรมสรรพากรส่วนที่กำลัง7หน่วยงานตรวจค้นกลุ่มนิติบุคคลต่างด้าวแปลงสัญชาติพบมีความเสี่ยง600บริษัท
18: นางสาวฉลักจิตพงศิริจันทร์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้สนธิกำลังร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและตำรวจสันติบาลบูรณาการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นสถานที่เป้าหมายพร้อมกัน3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นกลุ่มนิติบุคคลที่มีบุคคลต่างด้าวได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทยและอาจมีพฤติกรรมกระทบต่อความมั่นคงหรือหลีกเลี่ยงภาษีอากรโดยเบื้องต้นตรวจพบกลุ่มนิติบุคคลเสี่ยงสูงที่มีความผิดปกติในการเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนประมาณ600บริษัททั้งนี้หากพบเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีจะมีโทษทางอาญาจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 200,000 บาทพร้อมทั้งอาจกระทบต่อการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสการหลีกเลี่ยงภาษีได้ที่สายด่วนกรมสรรพากร1161หรือเว็บไซต์ www.rd.go.th ซึ่งจะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งอย่างเข้มงวดปฏิพลสัทพมารายงาน
17: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20แก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 ราคาจำหน่ายคงเดิมโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาครับ
19: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
2: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
7: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
6: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
7: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 9

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับฟังเพลงเพราะๆร่วมกันในยามค่ำคืนในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังในรายการนะครับ3 ทุ่มนิดนี้จนถึง4 ทุ่มโดยประมาณครับสบท.เชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่8 ตุลาคม 2569ครับฟ้าฝนก็ลดน้อยลงไปแล้วนะแต่ว่าสักวันที่10-11ก็อาจจะมีฝนตกลงมาอีกบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับ24 ชั่วโมงที่ผ่านมาฝนตกที่อำเภอแม่แจ่ม 20.4 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆที่อำเภอแม่ออนครับ 4.5 มิลลิเมตรอำเภอแม่วาง 3.5 มิลลิเมตรนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็อาจจะมีฝนตกเล็กๆน้อยๆในบางพื้นที่ได้อยู่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับส่วนเรื่องของปริมาณน้ำนะครับความจุอ่างขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็ถือว่าบ้านเราเนี่ยน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนเนี่ยนะครับมีปริมาณค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาเราก็หวังว่าปีหน้าเนี่ยหน้าแล้งข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้แล้งมากนะครับอย่างเช่นที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับมีปริมาณน้ำความจุโอ้โห 94.80% นะครับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 70.08% นะครับนอกจากนี้อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13 แห่งเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ 83.48% นะครับก็เป็นข่าวที่ดีนะครับแต่ยังส่งความห่วงใยไปถึงพื้นที่ภาคกลางภาคใต้ตอนบนนะครับที่ตอนนี้เริ่มจะมีฝนตกลงมาอีกน่าเห็นใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนบ้านเราก็จะมีฟ้าฝนอีกสักเล็กสักน้อยหลังจากนั้นความเย็นจากประเทศจีนก็จะแผ่ปกคลุมลงมานะครับให้เราได้ชื่นใจนะให้ก้าวเข้าไปสู่ฤดูหนาวตอนนี้ยังเป็นปลายฝนกันอยู่นะครับต้องรอติดตามว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาจะประกาศเข้าสู่หน้าหนาวในช่วงไหนวันใดนะครับต้องรอติดตามกันนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลอีก1 วันครับเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรณ์นะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญนะครับซึ่งพระองค์ท่านนะครับเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฑาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคติยราชนารีกับนาวาอากาศเอกวีรยุทธ์ดิษยสรินทร์นะครับถือว่าเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับและสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะครับพระองค์ท่านมีพระกรณียกิจที่หลากหลายนะครับทั้งในด้านการสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์และพระกรณียกิจในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นรองประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการบินอาสาอนุรักษ์และกู้ภัยสิริภาจุฑาภรณ์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัตินะครับแล้วก็ยังมีโครงการงานบ้านกู้ภัยโครงการบ้านกู้ภัยร่วมใจสิริภาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆด้วยนะครับหลากหลายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอีกหนึ่งด้านที่พระองค์ทรงสนพระทัยอย่างยิ่งนั่นก็คือด้านศิลปะนะครับโรงเรียนเกี่ยวกับศิลปะมาด้วยนะครับภาควิชาศิลปะไทยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็นำข้อมูลเกี่ยวกับพระประวัติมาบอกมาเล่าสั้นๆ นะครับในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเอาละช่วงนี้เริ่มต้นรายการเอียวสุรชัยมีเพลงเพราะๆมาให้ได้ฟังนะครับใส่ใจได้แค่มองนะครับจากอ้ายคำแบกไม้นะครับอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่เอียวสุรชัยชื่นชอบในแนวเพลงนะครับแม้ว่าจะเป็นเพลงคำเมืองแต่ก็ดูเท่ดีนะฮะ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับมีเพลงเพราะๆแบบนี้ให้ได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะครับส่วนเพลงไทยสากลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเอียวสุรชัยก็จะหยิบยกนำมาเปิดให้ได้ฟังกันนะครับพักผ่อนหย่อนใจกันแต่ว่าหลายๆคนก็กำลังอยู่บนท้องถนนกันอยู่นะครับยามค่ำคืนแบบนี้เพิ่มความระมัดระวังกันอีกสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะมองไม่ชัดมองไม่เห็นเหมือนช่วงกลางวันนะครับขนาดกลางวันเนี่ยนะมองชัดเจนยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เลยนะส่วนช่วงของกลางคืนนะครับมันอาจจะไม่ชัดเจนมันก็เพิ่มความเสี่ยงมาอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับวันนี้นะครับที่ห้องนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริชั้น1ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ก็เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์นะครับแล้วก็มีการมอบอุปกรณ์สนับสนุนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ได้ฟังนะเรากำหนดว่าน่าจะมีการทำดอกไม้จันทร์ให้ได้สัก1ล้านดอกนะครับโดยจะร่วมกันทั้งหมด25อำเภอเนี่ยนะครับตามสัดส่วนของประชากรครับเพื่อที่จะได้มีดอกไม้จันทร์ไว้ให้พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมวางร่วมถวายกันในช่วงที่มีการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงปลายปีนะครับตอนนี้เราก็เลยมีกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ครับทั้งที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านของท่านนะครับหรืออาจจะทำเป็นกลุ่มในชุมชนในหมู่บ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามารวบรวมกันนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในงานพิธีนะเชิญชวนนะครับส่วนใครอยากมาเรียนอยากมารู้ก็เชิญได้ที่ชั้น1ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีการประชุมย่อยฝ่ายพิธีการฝ่ายมหรสพแล้วก็ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์แด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคประชาชนนะครับก็มีการประชุมกันที่ชั้น3ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่มีท่านรองผู้ว่าศิวธรรมิกานนท์เป็นประธานนะครับประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการฝ่ายจัดแสดงมหรสพแล้วก็ฝ่ายจัดการถ่ายทอดโทรทัศน์และการประชาสัมพันธ์ในงานพิธีซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่นะฮะก็จะมีการมาถ่ายทอดมานำภาพบรรยากาศจากจังหวัดของเราให้สู่สายตาผู้ชมทั่วประเทศทั่วโลกกันเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนในวันพุธที่16ธันวาคม2569นะครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะครับก็เลยต้องมีการประชุมซักซ้อมวางแผนกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมจัดแสดงมหรสพสมโภชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งในการแสดงโขนศิลปะวัฒนธรรมล้านนาโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันการศึกษาและก็การฟ้อนแบบล้านนาจากช่างฟ้อนกว่า 2,000 คนนะครับรับรองว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สมพระเกียรติอย่างแน่นอนนะครับนำข้อมูลมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่

ละครเรื่องนั้นนะครับจากฮัทศิววงศ์นะครับเพลงเพราะๆนะในยุค90ก็นำมามอบให้ได้รับฟังกันนะครับเอียวสุรชัยนะครับนั่งพูดนั่งเล่าข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีเพลงเพราะๆมามอบให้ได้ฟังกันแบบนี้นะจะได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับสมัยเราเป็นวัยรุ่นนะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังรุ่นราวคราวเดียวกับเอียวสุรชัยหรือเปล่านะ20กว่าเนี่ย นะครับ20กว่าสมัยนู้นแล้วเนาะไม่ใช่สมัยนี้นะช่วงของปลายปีนะครับท่านผู้ฟังครับเตรียมนะครับระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมนะครับก็จะมีการจัดงานโครงการหลวง2569นะครับที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำรินะครับก็ใกล้ๆกับพืชสวนโลกนะครับก็จัดเป็นประจำทุกปีนะครับและปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่วันที่1ถึง10ธันวาคมนะครับเมื่อเช้านี้ท่านองคมนตรีนะครับก็มาประชุมกับภาคส่วนต่างๆเกี่ยวกับการเตรียมงานโครงการหลวง2569นะครับภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผล

ไกลสู่ภูฏานนะครับนั้นน่าสนใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงปลายปีเราก็จะได้ไปเที่ยวชมกันนะครับทั้งนิทรรศการทั้งการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โครงการหลวงนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกด้วยนะครับได้ติดตามกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อเช้านี้กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นนครเชียงใหม่นะครับก็ได้มาเข้าพบผู้ว่าทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื่องในที่ท่านผู้ว่าเนี่ยมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านใหม่นะครับพร้อมกับหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับประเทศญี่ปุ่นในหลายๆมิตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศครับเมื่อเช้านี้นะครับทีมข่าวของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสองฝ่ายเนาะได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับวาระครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยและก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะครบรอบในปี2570นะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเชียงใหม่ของเราก็พร้อมที่จะร่วมมือแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดของเรานะครับด้านการท่องเที่ยวครับได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยเห็นว่าหากจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะก็จะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับที่จะทำให้เกิดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับก็จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดของเรานะครับเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมก็หนีไม่พ้นคุณภาพแม่น้ำกกนะฮะซึ่งผ่านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางถึง30กิโลเมตรนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งมช.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะในการที่จะมีการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์มีการเฝ้าระวังในพื้นที่นะครับซึ่งทางกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นนครเชียงใหม่นะครับก็บอกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับแลกเปลี่ยนความรู้เพราะว่าประเทศเขาเนี่ยก็มีประสบการณ์ด้านภัยพิบัติแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจจะมีข้อมูลนะครับเผื่อว่าประเทศไทยของเราจะได้นำมาเป็นบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของเราด้วยนะครับเมื่อเช้านี้ท่านผู้ว่าทศพลและคณะนะครับก็ได้ให้การต้อนรับแล้วก็พูดคุยนะครับก็จะมีการส่งเสริมความร่วมมือในหลากหลายมิตินะทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการแลกเปลี่ยนการพัฒนาระดับภูมิภาคการท่องเที่ยวตลอดจนความร่วมมือแล้วก็การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นไปนะครับนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเพราะอะไรจากพี่ป้องนครินทร์กิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งแถมให้เลยนะรักเธอไม่ได้โน้ตตูนนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงนะครับท่านผู้ฟังครับโอ้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่กลับมาบ้านเราอีกแล้วนะครับในช่วงโกลเด้นวีคนะครับวันหยุดยาวที่ประเทศจีนนะครับบ้านเราเนี่ยมีไฟบินตรงจากเชียงใหม่เอ่ยจากกรุงเทพเอ่ยนะครับไปจีนเนี่ยนะครับจีนเขาก็บินมาบ้านเราตอนนี้บอกว่ามีผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานเนี่ยนะครับมากถึงวันละ 20,000 กว่าคนนะครับแล้วก็ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นนะหลังจากที่เคยพีคเคยมาเยอะนะครับช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะตอนนี้ก็ขอให้มันดีขึ้นทุกๆวันก็แล้วกันนะครับตลาดจีนเพิ่มขึ้น 37% นะครับแล้วนอกจากนี้ที่เขาไปสังเกตดูเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Z Gen Z Gen Z เนี่ยนะครับก็บินตรงมาสัมผัสวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาตินะครับเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่ฤดูหนาวหรือว่าไม่ใช่หน้าไฮซีซั่นเนี่ยแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมากแล้วนะครับและเราก็คาดการว่านักท่องเที่ยวจะมาบ้านเราเยอะนะครับมันติดอยู่อย่างนึงว่าสนามบินของเราน้อยนะครับจะสร้างแห่งใหม่ก็ไม่ได้สร้างเนี่ยนะสนามบินของเรามันแคบนะครับนะนักท่องเที่ยวมากันเยอะๆเนี่ยมันรองรับได้ลำบากนะครับและที่สร้างที่ต่อเติมกันเนี่ยก็อีกจะคงหลายปีนะครับกว่าจะได้ใช้นะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นขอให้นักท่องเที่ยวมาบ้านเราเยอะๆก็แล้วกันนะครับธุรกิจโรงแรมที่พักร้านค้าร้านอาหารก็จะได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้พูดถึงทางกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้มาพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้อีกหนึ่งกงสุลครับกงสุลใหญ่สหรัฐเชียงใหม่นะครับก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือถึงความร่วมมือด้านต่างๆครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับนางสาวคีเลียคัมมินกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ก็เข้าเยี่ยมคารวะนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งหารือแนวทางการสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับจริงๆเราก็มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับก็พูดคุยกันหลากหลายเรื่องนะครับเรื่องของการทำการเกษตรการดูแลผืนป่าต้นน้ำการจัดการปัญหาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำสารพัดพูดคุยกันหลายเรื่องนะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงเรื่องของความร่วมมือด้านการป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์แล้วก็ยาเสพติดเนี่ยนะครับซึ่งส่งผลกระทบทั้งไทยเราแล้วก็สหรัฐอเมริการวมไปถึงทุกประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานอเมริกันแฟร์เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ250ปีแห่งการก่อตั้งสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่16ถึง18ตุลาคมนะครับเร็วๆนี้เนี่ยนะจะจัดขึ้นที่สวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวนอบจนี่แหละนะครับส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและสหรัฐอเมริกาแล้วก็ร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญที่สะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยนะครับมาบอกมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเอาละครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงยุค80กันบ้างดีไหมจากเรนโบว์นะครับทั้งชีวิตครับจากอัลบั้มเมื่อ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับวันเวลาก็ผ่านไปเร็วๆนะครับ1ชั่วโมงในแป๊บเดียวนะฮะก็มีหลากหลายเพลงแล้วก็มีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยเล่าสู่กันฟังนะครับท่านผู้ฟังครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนะครับตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคม2569นะครับโดยวันก่อนเนี่ยก็มี5อำเภอนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่อายแม่แตงสำเมิงฝางแล้วก็จอมทองนะครับเขาก็บอกว่าผู้ประสบภัยที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ยื่นคำร้องด้วยตนเองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทก็โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ผูกพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด75ครัวเรือนนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 675,000 บาทนะครับก็ยินดีด้วยนะอย่างน้อยมันไม่ได้เทียบเท่ากับความเสียหายที่เราได้รับแต่ก็ยังดีนะครับที่ภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้งนะครับยังคงมีงบเยียวยาช่วยเหลือให้กับพวกเรากันอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่มาทำงานผิดประเภทนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ลุยจัดระเบียบกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะเห็นเขาไปจับที่ร้านค้าที่ตำบลศพแม่ขาอำเภอหางดงนะครับพบว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานนอกเหนือจากสิทธิเป็นพนักงานขายของร้านนะฮะในหน้าร้านเนี่ยนะครับจ้างวันละ350บาทเนี่ยนะมันไม่ถูกต้องไงครับผิดประเภทนะครับก็เลยต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับท่านผู้ฟังครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์ครับหน่วยงานไหนหรือว่าองค์กรใดนะฮะช่วงยี่เป็งเนี่ยอยากจะปล่อยโคมอยากจะจุดพลุนะครับให้ได้บรรยากาศของความเป็นพื้นเมืองล้านนาเนี่ยนะในช่วงลอยกระทงหรือว่ายี่เป็งเนี่ยนะครับย้ำนะครับว่าต้องขออนุญาตก่อนเท่านั้นนะครับถึงจะทำได้นะไปขออนุญาตจากปกครองอำเภอนะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับบำเพ็ญนะฮะที่เขามีการประสานความร่วมมือกันจากวิทยุการบินด้วยจากปกครองด้วยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับใครฝ่าฝืนโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับท่านผู้ฟังครับนะเดี๋ยวใกล้ๆจะมาย้ำกันอีกทีนึงนะครับว่าวันไหนที่เขาจะให้สามารถปล่อยโคมจุดพลุได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวใกล้ๆก่อนเนาะอันนี้ใครจะขออนุญาตเนี่ยนะครับก็รีบขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเอียวสุรชัยขอตัวไปพักก่อนนะพูดไปพูดมาเสียงก็เริ่มแหบไปทุกที่ทุกทีแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ตอน 3 ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่นะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับปอพอแจ้งเตือนรับมือฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ถึง13ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสิมจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติประจำวันแจ้งให้เตรียมรับมือกลุ่มฝนละรอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้คาดภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกำชับให้ใช้ระบบพยากรณ์อากาศระยะสั้นหรือ Nowcastมาช่วยประเมินสถานการณ์และชี้จุดเสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ข้อมูลจากระบบ Nowcast ระบุว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความเสี่ยงฝนตกหนักมากซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้ายเขื่อนแก่งกระจานขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงโรงรับจำนำของรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนใช้บริการได้ระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยว่าสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.หรือโรงรับจำนำของรัฐภายใต้สังกัดกระทรวงพม.ได้ออกมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนครอบคลุมผู้ใช้บริการ5สาขาได้แก่สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่างวันที่9ถึง31ตุลาคมนี้จะได้รับสิทธิ์ฟรีดอกเบี้ย1เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ยังมีน้ำท่วมขัง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งจัดทำน้ำหมักชีวภาพหรือ EM แจกจ่ายและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นในพื้นที่ประสบอุทกภัยตามความเหมาะสมเพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลด ด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้รวบรวมน้ำหมักชีวภาพจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นโดยสามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงการใช้ให้ผสม EM 1ส่วนต่อน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณน้ำขังหรือคราบขยะอย่างไรก็ตามการใช้ EM เป็นมาตรการช่วยลดกลิ่นรบกวนเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวจึงควรดำเนินการควบคู่กับการจัดการขยะการระบายน้ำท่วมขังและการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ผู้นำเมียนมาให้คำมั่นว่าจะรับผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาในมาเลเซียกลับประเทศโดยเร็วที่สุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่เมืองบูตราจาย่าศูนย์กลางการบริหารราชการของมาเลเซียในวันนี้ที่ระบุว่าเมียนมาจะรับผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียซึ่งผ่านการตรวจสอบสถานะแล้วกลับประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระดับทวิภาคีโดยเฉพาะการส่งผู้อพยพลี้ภัยชาวเมียนมาหลายพันคนกลับประเทศท่ามกลางความกังวลของนานาชาติและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการส่งกลับที่อาจขาดความโปร่งใส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับชั่วโมงที่2ก็เป็นประจำคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านจะมาเป็นวิทยากรในรายการให้ความรู้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็หลังเบรกก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอเลยนะครับวันที่8นะครับคุณหมอรู้สึกในเฟซคุณหมอจะพิมพ์วันที่10ตุลาคมนะฮะคุณหมอมะกรท่านมารอแล้วนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ประโลงครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
2: วันนี้ออก Facebook ด้วยใช่ไหมคุณหมอ
3: วันนี้มี Facebook ฮะกลับมาบ้านแล้วครับผม
2: กลับมาบ้านที่กบิลบุรีเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ยังทำงานหนักเหนื่อยเหมือนเดิม
3: ก็ตอนนี้พวกเราย้ายกันไปอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ฮะ
2: ครับผมครับผม
3: ก็ไปเปิดโรงพยาบาลสนามดูแลคนไข้แต่ว่าก็ทำไม่ได้เต็มศักยภาพหรอกเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเนาะ
2: ใช่ครับ
3: นี้ก็เลยให้บริการเคสที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับแล้วก็เน้นเรื่องผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่เดิมต่อยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะกลับไปได้หมดละเกือบหมดละ
2: ครับน้ำก็ลงมาเป็นคืบแล้วมั้งเนาะคุณหมอ
3: น้ำลงมาเยอะแล้วตอนนี้หน้าโรงพยาบาลนี่รถกระบะ
2: วิ่งได้แล้
3: วพอวิ่งได้แล้วฮะแต่รถเก๋งต้องรออีกสักวัน
2: สองวันขอให้ลงเร็วๆเลยนะฮะลงเร็วๆเลยเพราะว่าปราจีนบุรีหนักเลยหนักเลยโดยเฉพาะที่บ้านสร้างหนักมากเลยคุณหมอ
3: โอ้โหมันแบบเขาเรียกสายน้ำไหลมารวมกัน
2: รวมที่บ้านสร้าง
3: เพิ่งรู้หมู่บ้านสร้างนี่ท่วมจริงๆฮะ
2: เออหนักจริงหนักจริงเออแล้วก็ดราม่ากันด้วยเรื่องบ้านสร้าง
3: ในอำเภอก็อ่วมไปด้วยฮะ
2: เห็นว่าวันนี้มีคำสั่งใหม่ออกมาแล้วใช่ไหม
3: โอ
2: ้
3: โหนะฮะมีคำสั่งใหม่
2: มีคำสั่งใหม่แล้วใช่ๆก็เห็นว่าไปเป็นในอำเภอแถวจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: อ๋ออีกแล้วล่ะ
2: ครับออกสั่งคำสั่งเพิ่งออกว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนี่ไงนี่แหละ
3: คือเรื่องเนี้ยผมนึกถึงเรื่องสามก๊กนะฮะมีอยู่ตอนนึงที่โจโฉสั่งประหารพ่อครัวนะฮะหัวหน้ากองเสบียงเดี๋ยวผมมาเล่าในไลน์ให้ฟัง
2: โอเคเอาเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะติดตามเรื่องราวดีๆนะทั้งเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องที่เป็นเกล็ดความรู้เรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เดี๋ยวคุณหมอจะเฟซบุ๊กส่วนตัวอันนั้นเป็นภาคเฟซบุ๊กแบบเต็มที่เลย
3: หลังเราเรื่องสามก๊กนะไม่เกี่ยวใครนะเล่าสามก๊กฟ
2: ัง
3: แล้วก
2: ันโจโฉให้ฟังสามก๊กตอนอะไรนะประหารชีวิตกอง
3: ประหารชีวิตกองเสบียง
2: กองเสบียงโอเค
3: หัวหน้ากองระเบีย
2: งเดี๋ยวภาค Facebook ติดตามชมใน Facebook ของคุณหมอมาก่อน5 ทุ่มนะครับ5ทุ่มส่วนใครที่อยากจะชมทาง Facebook ตอนนี้ก็สามารถชมทาง Facebook ของคุณหมอได้ Facebook ของผมได้ผมแชร์ไปให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถติดตามชมได้หรือถ้ายังไม่ได้เป็นเพื่อนทั้งผมทั้งคุณหมอเนี่ยก็ต้องเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ในแว่นขยายนะพิมพ์คำว่ามะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือนะมะกอนมอม้ากอไก่รอเรือแล้วก็นามสกุลท่านลิ้มอุดมพรก็สามารถเข้าชมทาง Facebook ได้นะอ่ะคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
3: ครับก็ตอนเข้ารายการฟังได้ยินเสียงอาจารย์ต้อมนะโอ้โหผมมานับถือ
2: ใจ
3: อาจารย์ต้อมคือช่วงน้ำท่วมเนี่ยโอ้โ กแกมาบัญชาการเองนะ
2: แกมีประสบแล้วแกมีประสบการณ์ด้วยไงคุณหมอเออดร.ต้อมมีประสบการณ์น้ำท่วมหลายรอบ
3: วันแรกที่น้ำขึ้นน่ะผมก็ลงไปข้างหน้างานแล้วก็คิดอะไรไม่ออกก็โทรหาอาจารย์ต้อมฮะ
2: ครับ
3: บอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วฮะแบบมันจะถ้าพักแกก็
2: ม
3: าแกก็สั่งการโอ้โหแบบยอดเลยฮะครับแล้วก็คือถ้าไม่ได้อาจารย์ต้อมเนี่ยผมว่ามันเสียหายเยอะกว่านี้มากนะฮะอันนี้ผมอารวาสจริงๆเลยนะฮะอายุท่านขนาดนี้นะแบบกลางวันกลางคืนเนี่ยแกอยู่จนแบบนั่งเฝ้าเลยผมยังแอบไปนอนน่ะนะฮะไม่ไหว
2: ครับเข้าใจ
3: สุดยอดฮะแล้วตอนนี้ก็ท่านก็มาช่วยดูเรื่องบุญนะตึกเจ้าพระยาไพรเวทก็พอสมควร
2: อืมท่านรักของท่านมากด้วยครับ
3: กระเบื้องกระเบื้องร่อนนะฮะกระเบื้องร่อนออกมาก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยๆแก้ไขกันไปได
2: ้ครับ
3: นะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ไพรเวทก็เสียหายเยอะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่กำลังประเมินความเสียหายอยู่แล้วก็เดี๋ยวในรายการสัปดาห์หน้าอะไรเดี๋ยวอาจจะฝากพวกเบอร์บัญชีเน
2: า
3: ะเบอร์จ่าช่วย
2: ได้ได้ได
3: ้ตึกเอาไปภูเบศแล้วก็โรงพยาบาลด้วยนะฮะ
2: เออ
3: แพทย์เสียหายเยอะเลย
2: แฟนคลับเราสนใจจะช่วยกันเนาะเป็นสิ่งที่หลายคนรออยู่เหมือนกันได้ครับได้ครับ
3: มีเบอร์แล้วก็ไปนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย
2: ครับครับครับ
3: โอเคครับผมไปดูเรื่องข่าวสุขภาพกันนะครับจากกรณีของกาฬโรคเชื้อกาฬโรคในรัสเซียพี่ลม
2: ตามโอ้ตามข่าวอยู่เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปคนนึง
3: เหมือนหนังเลยฮะหลอดทดลองแตกเสียชีวิตแล้วตอนนี้เขาบอกว่ามีรายที่2แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เน
2: า
3: ะนะครับซึ่งกรมควบคุมโรคนะครับติดตามกรณีสงสัยเชื้อกาฬโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับโดยสรุปเนี่ยว่าจากการติดตามรับมือสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเปิดเผยว่าจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานที่สถานีวิจัยนะครับในแคว้นเออร์คุตนะครับสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบชนิดนะครับสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่พบการป่วยในผู้สัมผัสนะฮะและยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือการเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดนะครับแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเหตุการณ์น่าสงสัยแต่กรมควบคุมโรคก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับได้มอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกับองค์การอนามัยโลกโดยตรงนะครับโดยทางทีมได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนหรือนอกพื้นที่อีกทั้งขณะนี้ WHO ยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกาฬโรคเนี่ยจะถูกจัดให้อยู่เป็นโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีโรคที่มีความรุนแรงสูงต้องมีระบบรายงานและควบคุมอย่างเร่งด่วนนะครับนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยทางด้านในแพทย์ดิเลกคำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเสริมว่าขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางเที่ยวบินหรือคัดกรองเป็นพิเศษในช่องทางเข้าออกประเทศนะครับเรื่องจากระบบเฝ้าระวังปกติของประเทศไทยยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422นะครับ
2: น่ากลัวอยู่น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
3: น่ากลัวตรงที่เป็นรัสเซียเพราะว่าใช่ไหมคือเราก็รู้อยู่รัสเซียเนี่ยเขาจะบอกเราหมดหรือเปล่าล่ะ
2: ใช่ใช่ใช่แล้ว
3: เขาอย่างเงี้ยก็ยังต้องติดตามอยู่นะฮะเพราะว่าในอดีตเนี่ยโอ้โหกาฬโรคนี่ฆ่าชีวิตคนเนี่ย
2: มนุษย์มนุษย
3: ครึ่งทวีป
2: ครึ่งทวีปใช่ใช่ใช
3: ่ครึ่งค้อนโลกครึ่งค้อนทวีปเลยนะคร
2: ับ ใช่ใช่
3: ก่อนที่จะมีตัวยาปฏิชีวนะนะครับ ก็บรีฟให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าการระลอกตอนนี้เราแทบไม่รู้จักกันแล้วใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเหมือนกับมันจะเหมือนกับมันจะสูญพันธุ์ไปแล้ว
3: แต่มันยังอยู่ฮะแต่มันยังอยู่นะครับก็คือว่าโดยหลักโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะการระลอกเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อที่ชื่อว่าเยอร์ซีเนียเพสติสนะครับซึ่งจะพบในพวกสัตว์ฟันแทะ
2: หนูหนูตัวดี
3: หมัดหนูหมัด
2: นะครับ
3: คนเนี่ยมักจะติดจากหมัดที่มีเชื้อเนี่ยกัด
2: หมัดจากหนูมากัดคน
3: ใช่ใช่หรือสัมผัสเนื้อเยื่อสัตว์ที่ติดเชื้อนะฮะก็แต่ถ้าเป็นการระลอกปอดสมมติจะเป็นการระลอกปอดเนี่ยก็จะแพร่จากคนสู่คนได้จากการไอนะโดยลักษณะสำคัญเลยก็คือมันจะเป็นอันแรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดนะก็คือการระลอกต่อมน้ำเหลือง
2: ครับ
3: นะฮะพอเชื้อมันเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตปวดขันหนีบรักแร้คอเนี่ยนี่บ่อยที่สุดนะฮะแล้วก็ชนิดที่สองก็จะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้จะอันตรายรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได
2: ้
3: นะครับบางทีไปต่อมน้ำเหลืองปุ๊บเข้ากระแสเลือดเสียชีวิตเลย
2: ครับ
3: แล้วก็จะเป็นการระลอกปอดก็จะมีไข้ไอหอบเจ็บหน้าอกพวกนี้ได
2: ้
3: นะครับก็โชคดีว่ามันตอบสนองกับยาที่ไม่ค่อยจะซับซ้อนมากนักอ่ะเช่นกลุ่มพวกเดนต้าไมซินอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็อยากให้มันระบาดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้เชื้อใหม่มันมาจากลองไม่รู้มันสายพันธุ์อะไร
2: เ
3: กิดมันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องตามข่าวไปเรื่อย
2: ๆน่ากลัวน่ากลัวเขาไม่รู้ว่าเตรียมเชื้อไว้ทำลายมนุษย์ด้วยกันหรือเปล่าแบบนี้นะมันเหมือนกับ
3: น
2: ั่นแหละสิมันอย่างนั้นเหมือนในหนังจริงๆอ่ะประมาณแล้วเรามองด้วยปุถุชนคนธรรมดาก็ว่าเอ้าแล้วทำไมต้องขนาดนั้นท่านต้องอยู่ในโหลดทดลองแล้วมันจะทำสงครามเชื้อโรคอ่ะใช่ไหมเราก็คิดเป็นเรื่องของสงครามเชื้อโรคไปเลยอ่ะเชิญคุณหมอว่าต่อครับ
3: โอเคครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยนะฮะมันมีภัยอันตรายแบบหนึ่งที่มานะครับนอกจากฮ่องกงฟุตน้ำกระเท้านะผมเห็นคนเป็นน้ำกระเท้าเยอะมาก
2: เยอะๆใช่ครับ
3: ท่วมเยอะมากเลยเพราะว่าแช่น้ำกันนานนะฮะแล้วก็จะมีอันตรายอีกอันหนึ่งครับก็คือแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเองฮะ
2: โอ้สัตว์มีพิษที่มันหนีน้ำมานั่นแหละ
3: ถูกต้องฮะ อันนี้คือเราไม่พูดถึงงูนะเราพูดถึงงูนะเราพูดถึงไอ้แมลงสัตว์กัดต่อยที่มันหนีน้ำมาเนี่ย
2: ตะขาบแมงป่องแมลงที่มันมีพิษทั้งหลายไม่ถึงตายอันนี้ไม่ถึงตายอ่ะครับผม
3: ก็มีบางอย่างบางคนตาย
2: โอ้บางทีแพ้ตาถึงตายด้วยเหมือนกัน
3: ใช่เพราะนั้นวันนี้ก็จะเอามาสรุปเลือกตัวเด่นๆมานะฮะว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบต้องเฝ้าระวังเลยนะแล้วต้องทำยังไงช่วงน้ำท่วมเนี่ยเพราะว่ามันก็หนีเหมือนเรานี่แหละ มันก็หนีเหมือนเราม
2: ันก็เอาตัวรอดเหมือนกัน
3: เอาตัวรอดเหมือนเรานี่แหละนะฮะไปดูตัวแรกกันเลยนะฮะตะขาบครับนี่อันนี้ตัวแสบ
2: ตัวนี้ตัวแสบสุดเลย
3: นะเวลากัดเนี่ยมันจะเป็นรอยเขี้ยว2จุดนะพอโดนกัดไปปุ๊บเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนทันทีเลยนี่เป็นลักษณะสำคัญมาเลยนะฮะโดนจึ๊บนะฮะมันจะปวดแสบปวดร้อนบวมแดงเห็นรอยเขี้ยว2จุดนะฮะ
2: ครับ
3: แล้วก็อาจจะมีอาการชารอบแผลได้ด้วยนะครับเพราะว่าแทรกซ้อนเนี่ยข้อดีก็คือมันเจอได้ไม่บ่อยยกเว้นว่าคนแพ้เยอะๆจริงๆนะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวตะขาบกัดตายอ่ะมันจะปวดนะครับมันจะปวดแต่ว่าต้องระวังว่าแผลเนี่ยอาจจะติดเชื้อภายหลังนะครับโดยเฉพาะเมื่อเกาหรือสัมผัสกับน้ำสกปรกนะครับการดูแลเบื้องต้นหลังจากโดนตะขาบกัดเนี่ยให้ล้างน้ำด้วยสะอาดล้างน้ำสะอาดและสบู่นะฮะประคบเย็นผ่านผ้านะครับยกอวัยวะที่บวมให้สูงนะฮะให้พาราเซตามอลบรรเทาปวดนะครับถ้าปวดมากเนี่ยหมออาจจะจำเป็นต้องฉีดยาชาเฉพาะที่ครับก็ไม่จำเป็นจะต้องให้ยาปฏิชีวนะทุกรายนะครับแล้วก็ไม่มีเซรุ่มคือการให้ยาปฏิชีวนะก็ต้องดูว่าบางทีอาจจะมีเริ่มมีหนองอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็แค่ประคับประคองนะฮะแต่ว่ามันจะค่อยๆผ่านไปต้องอดทนนิดนึงนะครับสำหรับตะขาบนะครับข้อดีคือปวดรุนแรงแต่ไม่ค่อยเสียชีวิตนะครับตัวที่สองครับแมงป่องนะแมงป่องก็ปวดแสบเหมือนกันนะครับโดนเข้าไปก็ปวดแสบจี๊ดทันทีอาจมีอาการชาแต่ว่าจะบวมแดงไม่มาก นะฮะแม้จะปวดมากไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่อาจจะใช้แยกจากไอ้ตัวตะขาบนะตะขาบอาจจะมี2รอยนางป่องเนี่ยจะมีรอยเดียวรอยเล็กๆนะฮะปวดมากแต่ว่าจะไม่บวมนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการเฉพาะที่นะครับแต่บางแมงป่องบางชนิดมีพิษก็อาจจะทำให้มีอาการเหงื่อออกมากน้ำลายอาเจียนออกมากนะครับกล้ามเนื้อกระตุกหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีนะครับโดยเด็กเนี่ยจะมีอาการรุนแรงกว่าผู้ใหญ่การรักษาก็คือถ้าโดนก็ต้องล้างแผลและประคบเย็นผ่านผ้านะครับถ้าอยากจะปวดนะครับก็รักษาก็คล้ายๆกับแมงป่องคล้ายๆกับตะขาบเหมือนกันนะครับแต่ว่าแมงป่องเนี่ยก็บางชนิดเนี่ยมีเซรุ่มแต่ว่าจะไม่ใช่แมงป่องที่พบทั่วไปในประเทศไทยนะครับก็จะเจอน้อยที่อาจจะต้องใช้เซรุ่มนะครับตัวที่3ครับอันนี้กระโดดกันเยอะฮะแมงก้นกระโดกฮะแมงก้นกระโดกหรือด้วงก้นกระโดกนะครับ
2: ครับ
3: ตัวมันเองเนี่ยจะไม่ได้กัดหรือต่อยนะครับจากแต่พิษที่ชื่อว่าเพเดรินจากตัวแมลงเนี่ยจะทำให้ผิวหนังอักเสบเมื่อถูกบี้หรือถูบนผิวหนังอันนี้แสบก็คือมันไม่ได้กัดมันเดินเราลำคาญปุ๊บเราไปตกพวกบี้เข้าไปเรียบร้อยเลยฮะนะครับโดยอาการเนี่ยมักจะเกิดหลังสัมผัสประมาณ24ชั่วโมงนะฮะมันจะเป็นผื่นแดงแสบมีลักษณะเป็นทางยาวคล้ายรอยไหม้นะฮะต่อมาอาจจะมีตุ่มน้ำหรือตุ่มหนองนะฮะตำแหน่งที่มักจะเจอก็คือข้อพับฮะเป็นผื่นคู่กันตรงตำแหน่งที่ผิวหนังประกบกันนะเคสเนี้ยผมเจอเมื่อวานตรงรักแร้เลยฮะนะครับประกบกันอย่างนี้เลยนะครับเป็นแมงพ่นกระดกเนี่ยนะครับ
2: คร
3: ับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยอาจจะเกิดรอยดำหลังการอักเสบหรือเกิดการติดเชื้อตามมานะครับการรักษาก็คือให้รีบล้างผิวหนังด้วยน้ำสบู่และสะอาดประคบเย็นนะฮะผื่นแดงระยะแรกเนี่ยก็อาจจะใช้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นได้แล้วก็ถ้ามีแผลผุพองก็อย่าไปเจาะน้ำเองนะฮะถ้ามีเหมือนจะมีติดเชื้อเนี่ยอาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วยนะครับเพราะนั้นถ้ามีแมลงมาเกาะเรานะอันนี้แนะนำว่าให้เป่าออกหรือปัดออกนะอย่าไปตบหรือบี้หรือถูนะเพราะอาจจะเป็นแมงก้นกระดกก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนะก็ให้ปัดเอาปัดเอานะครับข้อตัวที่4ครับผึ้งต่อและแตนอันนี้ทุกคนรู้จักกันดีนะฮะเวลาโดนต่อยปุ๊บเนี่ยก็จะมีอาการบวมแดงนะฮะบวมบางรายเนี่ยบวมมากต่อเนื่องหลายวันนะเพราะว่าผึ้งอ่ะจะทิ้งเหล็กในไว้นะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยสิ่งต้องระวังก็คืออาจจะเกิดจากการอาจจะเกิดการแพ้รุนแรงได้ขึ้นอยู่กับพิษของตัวผึ้งต่อแตนนะครับโดยอาการแพ้รุนแรงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นผื่นลมพิษทั่วตัวนะครับหน้าและคอบวมหายใจลำบากความดันตกอันนี้บางคนเสี่ยงชีวิตได้เลยเพราะบางทีตัวต่อและแตนมันจะต่อยซ้ำๆนะฮะมันจะลุมกันเป็นโดนหลายๆจุดเข้าไปเนี่ยบางคนเสียชีวิตได้นะครับการรักษาเนี่ยก็ต้องรีบเอาเหล็กในออกให้เร็วนะครับล้างแผลประคบเย็นให้ยาแก้ปวดยาแก้แพ้เฉพาะที่นะครับแนะนำนะฮะถ้าเป็นเยอะๆบวมเยอะเนี่ยให้รีบไปโรงพยาบาลเพราะว่าผึ้งต่อแตนเนี่ยต้องสังเกตอาการถ้ามีอาการแพ้รุนแรงเนี่ยจะต้องให้การรักษาทันทีนะฮะไม่งั้นจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตัวที่5ครับมดกัดหรือต่อยนะฮะโดยเฉพาะมดคันไฟนะก็จะมีอาการแสบคันบวมแดงต่อมาจะเกิดตุ่มน้ำได้นะครับก็ภาวะแทรกซ้อนก็ถ้าเกาเป็นแผลและติดเชื้อนะครับก็จะทำให้มีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนการรักษาก็ล้างผิวหนังประคบเย็นนะครับใช้ยาแก้แพ้ครีมสเตียรอยด์ระยะสั้นนะครับให้ยาปฏิชีวนะเมื่อมีหลักฐานการติดเชื้อนะครับและตัวสุดท้ายครับตัวที่6ครับนอนบุ้งนะฮะคือผลของดอกบางชนิดอันนี้เจอเยอะเลยโรงพยาบาลที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
3: ก็หนอนบุ้งเนี่ยจะมีอาการคันแสบผื่นแดงนะฮะมีลมพิษหลังสัมผัสขนนะฮะบางรายเนี่ยจะมีผื่นหลายตำแหน่งจากขนที่ติดเสื้อผ้านะครับอาการแพ้รุนแรงก็จะไม่บ่อยนะฮะการรักษาส่วนใหญ่ก็ไม่ถูหรือเกานะฮะให้ใช้เทปกาวแตะเบาๆเพื่อยกขนออกจากผิวหนังอันนี้เป็นเทคนิคนิดนึงนะฮะเทปกาวแตะเบาๆยกขนออกนะเพราะถ้าเรายิ่งไปถูมันยิ่งจะกระจายพิษนะฮะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่นะฮะเปลี่ยนและซักเสื้อผ้าที่สัมผัสประคบเย็น ช้ยาแก้แพ้หรือสเตียรอยตามความเหมาะสมนะครับผมนะแล้วก็โดยอันตรายที่อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลก็คือมีอาการแพ้รุนแรงนะครับหายใจลำบากเสียงแหบแน่นคอลิ้นหรือคอบวมนะ
2: ครับ
3: หน้ามืดเป็นลมมีลมพิษทั่วตัวนะครับปวดกล้ามเนื้อมากปัสสาวะสีเข้มหรือออกน้อยถ้ามีอาการปวดตาตามัวแผลบวมแดงเร็วร่วมกับไข้ก็ต้องรีบไปโรงพยาบาลอาการพวกนี้นะครับหรือกด1669นะครับสำหรับการป้องกันก็ต้องตรวจและสะบัดรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มก่อนใช้สวมรองเท้าบูทถุงมือเมื่อมีการเก็บกวาดนะครับใช้ไฟฉายตรวจมุมมืดอย่าสอดมือเข้าไปในกองสิ่งของโดยที่มองไม่เห็นนะครับเมื่อถูกสัตว์กัดต่อยให้ล้างน้ำสะอาดห้ามกรีดดูดพิษขันชนะหรือพอกสมุนไพรนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับก็หมอป้าครับหลายตัวเลยวันนี้นะช่วงฝนตกน้ำท่วมนี่ผมเจอ เกือบทุกตัวเลยฮะ นะครับทั้งเจอเองทั้งเจอคนไข้ครับผม
2: โอเคครับระมัดระวังกันด้วยนะเรามาระวังกันด้วยโอเคครับให้คุณหมอมกรท่านพักแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ตชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะสปอร์ตชุดหนึ่งจบสปอร์ตแล้วผู้ฟังที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอช่วงนี้ขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะชั่วโมงนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันเลยนะที่เป็นคำถามด้านสุขภาพถามคุณหมอมาก่อนได้เลยนะเตรียมคำถามไว้ด้วยนะฮะหลังเบรกโทรเข้ามาเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473เบอร์เดิมนะครับ02-290-0473แล้วก็ผู้ฟังที่อยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับสะดวกต้องการผลิตภัณฑ์ในภัยพิบัติก็สามารถมาใช้บริการได้เลยนะครับที่ร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยพิบัติมีผลิตภัณฑ์อภัยพิบัติทุกตัวแล้วก็ท่านขายราคาที่เรียกว่าไม่แพงให้คำปรึกษาได้ด้วยนะครับหลังเด็กโทรเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุด02-290-0473ครับ
4: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจียสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วย

0: ญาตเพิ่มเบอร์นิดหนึ่งแล้วกันนะท่านที่ต้องการติดต่อกับอภัยภูเบศนะครับทั้งเรื่องของการสอบถามการใช้สมุนไพรต่างๆนะหรือสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศใช้เบอร์ call center ของโรงพยาบาลได้นะครับ02 02 02 02ครั้งนะครับ02 02 87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับ02 02 87710เป็นเบอร์อัตโนมัตินะเบอร์ต่อ1รู้สึกจะเป็นเบอร์ที่ให้คำปรึกษาต่อ2เป็นฝ่ายขายก็คุยได้เลยนะครับช่วงนี้อุตุเตือนฝนตกพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะติดตามข่าวกันด้วยนะครับ9-13จะมีฝนในหลายพื้นที่แล้วก็อากาศแปรปรวนติดตามข่าวกันด้วยเปิดสายครับผู้ฟังครับผู้ฟังที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทางคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับเชิญครับเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ02 290 0473รับทีละท่านทีละท่านนะครับเชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะต้องการที่จะถามคุณหมอมะกรเชิญเลยครับเชิญเลยครับตอนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอนะครับเราจะรับทีละท่านนะรอให้วางสายแล้วก็ถามได้ติดโทรได้สายนี้จากไหนครับ
1: จากเพชรบุรีค่ะ
0: เพชรบุรีเชิญครับคุณหมอมาก่อนฟังอยู่ครับ
1: ฉันมีนี่แบบว่าเป็นกระดูกทับเส้นเมื่ออายุ34นะแล้วผ่าตัดมาแล้วมาจนอายุ60ประมาณ65มันจะมาอักเสบอีกตอนที่แรกนั่นหายมาสนิทเลยแล้วตอนนี้มันปวดมากเลยแล้วก็ไปขูดหินปูนมาแล้วก็มาเป็นหัวใจตีบหัวใจได้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็ผ่าตัดหัวใจมาแล้วมันปวดมากตอนนั้นจนไม่รู้สึกว่ามีอาการปวดของกระดูกทับเส้นนี่เลยพอผ่าตัดมาแล้วทางหัวใจนี่หายกระดูกทับเส้นเหมือนกับปวดขึ้นมาใหม่ตอนนี้มันแย่มากเลยมันเป็นเหมือนยังกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ขาดด้วยเดินไม่สะดวกแล้วก็ปวดหลังงอหลังง
0: อ
1: ยกตัวไม่ขึ้นน่ะแล้วก็ปวดไตสะโพกปวดตำขาเนี่ยช้าหมดเลย
0: อ
1: ันเกี่ยวกับเบาหวานด้วยเปล่าไม่ดูนะมีเบาหวานด้วย
0: เป็นเบาหวานด้วยนะครับ
1: อยากถามคุณหมอว่าเอ้นี่เราก็รักษามาทุกอย่างที่หมอแนะนำมานะแล้วก็มาเป็นอย่างนี้เราควรทำตัวยังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงได้เนี่ยมันปวดมากเลยอะ
0: ครับ
2: คือตอนนี้ถ้าฟังก็คือเป็นอาการปวดหลังร้าวลงขาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมฮะข้างซ้ายหรือขวานะฮะ
1: เป็นทั้งสองข้างเลยค่ะ
2: ข้างขาอ่อนแรงยังครับ
1: อ่อนแรงด้วยอ่ะมาอ่อนแรงด้วยผ่าตัดหัวใจเนี่ยแหละ
2: คือขาอ่อนแรงแต่ยังยกได้ยังเดินได้
1: ได้แต่ว่ามันเดินลำบากมากเลยขามันแข็งรู้สึกขามันเป็นแข็งแต่พอเราจะพับมันก็พับลงไปเลยหัวเข่าจะ
2: กระดกปลายเท้าได
1: ้ได้ทำได้ฉันก็จะบริหารอยู่กระดกได้งอได้ทุกอย่างแต่ว่าเดิน
2: จะ
1: ปวดม
2: ี
1: ปัญหาอยากจะถามว่ามันคุณจะใช้ชีวิตยังไงหมอก็บอกว่าต้องรักษาตามอาการแล้วก็ทำขูดหินปูนพาแล้วก็ขับทุกยาที่หมดแนะนำมา
2: คือหมอเขาบอกผ่าอีกไม่ได้แล้วใช่ไหม
1: เขาชวนผ่าเหมือนกันแต่นี่ฉันก็อายุเยอะแล้วลูกก็บอกว่าแม่จะผ่าทำไมอีกแม่ก็เหมือนยังให้เราอดทนในการกินยาตามอาการอะไรเงี้ย
0: โอเคหมอให้ผ่าแต่ว่าเรากับครอบครัวพิจารณาแล้วยังไม่อยากผ่า
1: ก็ผ่าตัดหัวใจมาตั้งเมื่อปีที่แล้วเดือนกรกฎา
0: คมนั่นแหละเข้าใจก็ตกลงว่ายังไม่อยากผ่าว่างั้นเถอะ
1: ว่างั้นจะ
0: จ่ายแต่หมอแนะนำให้ผ่า
1: หมอถามว่าผ่าไหม
0: โอเค
1: เหม
0: ือ
1: นยังไงเหมือนยังถามก็ไม่เห็น
0: โอเคฟังหมอครับ
2: ก็คือถ้าฟังดูอาการเนี่ยถ้าไม่ผ่าก็ต้องอดทนเอาเยอะปรับตัวเยอะๆ
1: ใช่โอ้ใช่เป็นลำบากมาก
2: เพราะว่าโครงสร้างคุณป้าทรุดตัวนะครับก็ค ระดูกหลังจะสุด

0: ก็คือไอ้ที่ผ่านี่หมายถึงผ่าหัวใจหรือผ่าหลังนะผ่าหลังแล้วยัง
1: ผ่าหลังนี่ผ่าตั้งอายุ34แล้วมันหายตั้งนิดมาจนอายุ65เนี่ยแล้วมันปวดอีก
2: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคหมอฟังเข้าใจแล้วโอเคฟังคุณหมอครับเชิญครับ
0: คือถ้าเป็นแบบเนี้ยผมว่าที่คุณหมอเขาบอกผ่าไหมเนี่ยแสดงว่าคุณป้าเนี่ยมีข้อบ่งชี้ผ่าตัดแน่นอนแหละพอถึงชวนนะ
1: ครับ
0: มันปวดมากคือการผ่าตัดเนี่ยมันก็คือเอาไอ้กระดูกที่มันกดทับอ่ะออกนะฮะสิ่งที่จะได้มาคือคุณป้าก็จะส่วนใหญ่ปวดก็จะดีขึ้นนะเพราะมันกดทับแล้วมันไปเอาออกใช่ไหมล่ะแต่ว่าแน่นอนแหละการผ่าตัดทุกอย่างเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราก็พอจะควบคุมได้หมอก็ถึงชวนนะฮะคือคุณป้าถามว่าจะทำตัวอย่างไรสมมติถ้าเราไม่ผ่านะสมมติเป็นตายเราก็ไม่ผ่านนะอย่างนี้นะคุณป้าฟังให้ดีนะถ้าเป็นตายป้าก็ไม่ผ่าคุณป้าต้องอดทนและปรับตัวคำว่าประคับประคองคืออดทนและปรับตัวแน่นอนมันจะปวดแน่ครับมันจะปวดครับเพราะว่าโครงสร้างมันทรุดตัว
1: ใช่ตอนนี้มันจะตัวก้มเอาตัวยืดจะไปขึ้นเลยละ
0: ใช่เราต้องปรับตัวครับปรับตัวก็คือเราต้องใช้งานเขาเยอะไม่ได้เลยจะก้มจะยกนั่งนานๆก็ไม่ไหวเพราะนั้นคุณป้าจะลดงานที่ทำลูกที่บอกไม่ให้ผ่าก็ต้องมาช่วยแม่ต้องช่วยดูแลใช่ไหมเพราะถ้าคุณป้าจะทำใช้ชีวิตแบบเดิมมันไม่มีทางออกหรอกครับเพราะว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณแล้วว่าไม่ไหวทนไม่ไหวอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นทางออกตอนนี้สมมติถ้าป้าบอกเป็นตายฉันก็ไม่ผ่าเนี่ยถ้าผมจะแนะนำก็คือหนึ่งก็ต้องลดการใช้ก่อนลดแรงที่มากระแทกตรงหลังก่อนให้มันน้อยลงใช่ไหมฮะเหมือนน้ำท่วมอ่ะป้าต้องรอให้ฝนมันหยุดตกก่อนถูกป่ะน้ำมันถึงจะลดอ่ะถ้าน้ำฝนมันยังตกอยู่น้ำจะไปลดได้ไงฮะมันก็ท่วมอยู่งั้นแหละเหมือนกันไอ้ปวดเนี่ยสิ่งแรกเลยคือต้องลดการบาดเจ็บก่อนไงลดการบาดเจ็บทำไงก็ต้องพักงานที่ทำก้มยกนั่งทำไงอันเนี้ยคุณป้าต้องออกแบบวางแผนคุยกับครอบครัวขอความช่วยเหลือไม่รู้แหละ
1: ใช่ตอนที่กำลังพักฟื้นตอนที่กำลังพักฟื้นผ่าตัดนี่ฉันออกไปเดินนะแรก
0: แล้วก็ใช้ยาช่วยยาที่จะใช้อ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นยาลดอักเสบแก้ปวดรากประสาทนะครับเราก็จะใช้ยาช่วยแล้วก็พักจนกว่ามันจะดีขึ้นสมมติถ้ามันดีขึ้นถือว่าโอเคประสบความสำเร็จใช่ไหมถ้าดีขึ้นในระยะต่อมาคนไข้ก็ต้องวางแผนว่าเราจะใช้งานให้น้อยลงได้อย่างไรเพราะถ้าเรากลับไปทำเหมือนเดิมอีกก็จะปวดอีกครับอันนี้คือวิธีการ
1: ทำเหมือนเดิมเราเคยที่พูดถึงว่าตอนผ่าตัดหัวใจมาแล้วเนี่ยนะจะไปเดินอ่ะแรกๆก็เดินดีนะตอนนี้เดินนะรู้สึกว่ามันจะปวดร้าวดำหลงสะโพกหลงขาก็นืดกล้ามไม่ค่อยจะออกฉันมีความรู้สึกว่าหลงท่าไปแบบนี้เยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยว่าจะเดินไม่ได้อ่ะมันจะเป็นไปได้
0: ตอนนี้
1: ฮะ
0: ก็ผมพยายามจะบอกคุณป้านี่ไงครับว่าถ้าคุณป้าไม่อยากจะผ่าเราต้องปรับตัวครับคุณป้าเข้าใจตรงนี้ไหมครับเคลียร์เปล่า
1: ใจตั้งอยู่ค่ะหวังอยู่ค่ะ
0: เข้าใจนะคือผมรู้แล้วครับว่าคุณป้า
1: เดินนี่เฉยบอกว่าเดินแล้วมันก็ปวดนี่เขาว่าไม่ก็ต้องเดินแล้วไม่เดินก็มันก็ยิ่งยืดเขาว่างั้นอีก
0: คือเราต้องลด
1: ยังไงทับตัวยังไง
0: เราต้องลดงานที่ต้องก้มต้องยกหรือนั่งนานๆลงนะ
1: ต้องลดการละมากจะนั่งงานด้วยว่าอ่ะนั่งก็ไม่ใช่ทำงานหนักกันนะนั่งทำอะไรทำการตีมืออะไรนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่นั่งนานก็มีมั้งบางครั้งเผลอๆก็เป็นสักชั่วโมง2ชั่วโมงได้ลุกขึ้นตัวก็เป็นท่านั่งแหละลุกแล้วยืดตัวไม่ขึ้นไม่ออกนั่งอยู่ไงก็ลุกขึ้นมันยืดมันตีมันจะออกอ่ะ
0: ถ้าพักเต็มที่แล้วประคับประคองเต็มที่แล้วไม่ดีขึ้นก็ต้องปรึกษาเรื่องการผ่าตัดจริงๆนะครับ
1: จ้ะ
0: โอเคน้องน่าจะเท่านี้นะฮะครับ
1: จ้าจ้ะขอบคุณมาก
2: ครับโอเคให้กำลังใจครับโอเคครับ
1: จ้าจ
2: ้
1: า
2: บ
1: างทีคุณบรรลมด้วย
2: คร
1: ับ
2: โชคดีครับโชคดีครับก็สู้ให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่แล้วค่อยว่ากันโอเคครับครับ
1: คร ับ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับบางอย่างก็เข้าใจกันและกันเนาะมันเกินรักษาเต็มที่แล้วดูแลเต็มที่แล้วถ้ามันไม่ไหวก็ต้องพิจารณาสเต็ปต่อไปเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหล
3: คุณบรรลม
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: บรรลมสวัสดีค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
3: อยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับพ่อจ้ะ
0: ครับเชิญคร
3: ับก็หมอให้กินยาเสริมธาตุเหล็กพอก็กินแล้วก็จะท้องเสียคุณหม
0: อ
3: เสียแล้วก็จะปวดท้องด้วย
0: คร
3: ับอยากจะถามคุณหมอว่าถ้าเราไม่กินยาเสริมธาตุเหล็กเนี่ยจะกินอาหารแทนได้ไหมคุณหมอ
0: อาจจะไม่พอคือผมคิดว่าคุณพ่อน่าจะมีโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอ่ะ
3: ใช่จ้ะ
0: นะครับเพียงแต่ว่ายาที่คุณหมอเขาให้เนี่ยต้องไปดูว่ามันมีฟอร์มอื่นไหมเพราะว่าบางตัวกินแล้วมันจะท้องผูกบางตัวก็ปวดท้องท้องเสียแบบที่คุณป้าว่าก็มีนะครับต้องปรึกษาคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาใหม่ฮะ
3: อ๋อให้บอกหมอให้เปลี่ยนยาใหม่ใช่ไหม
0: ก็เอาอาการเนี้ยไปเล่าให้หมอฟัง
2: ไปปรึกษา
0: บอกกินยาแล้วปวดท้องท้องเสียนะครับเขาอาจจะแนะนำยาตัวใหม่หรือถ้าไม่มีเขาอาจจะให้ไปซื้อข้างนอกอะไรเงี้ยที่มันเป็นสูตรอื่นแบบเนี้ยครับ
3: หมอแล้วยาที่เขาประกาศขายตามท้องตลาดเนี้ยกินได้ไหม
0: ผมว่าลองปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะข้อมูลมันยังน้อยอยู่เพราะการเสริมธาตุเหล็กจริงๆมันมีได้หลายโรคนะแต่ว่าหลักๆจริงๆอ่ะมันจะมาจากการเป็นโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กผมว่าลองไปปรึกษาคุณหมอดูก่อนดีกว่าครับนะฮะเพราะว่าเขาจะได้รู้ไงว่าเขาให้ยานี้มาแล้วแล้วมันไม่ดีมันยังไงเพราะว่าเขาต้องติดตามเรื่องผลเลือดอยู่แล้วฮะครับ
2: เนาะกล้าๆหน่อยกล้าๆหน่อยคุยเลยเนาะไปปรึกษาเลยครับครับหมอนัดอีกเมื่อไหร่อ่ะหมอนัดอีกเมื่อไหร่
3: 4 เดือนจ้ะ
2: อีก4 เดือน
3: จ้ะ
2: คุณหมออีก4 เดือน
0: ไปก่อนนัดได
2: ้ไปก่อนนัดได้นะไปก่อนนัดได้นะครับ
0: ไปก่อนนัดได้ครับ
2: โอเคครับโชคดีครับบางทีเราก็รอไม่ได้ก็ไปก่อนนัดได้นะครับเชิญขอนแก่นปิดขอนแก่นช่วยปิดเพลงอะไรด้วยนะ
4: จากภูมิคันครับจากขอนแก่นครับภาวะโพรงจมูกคืออะไรครับมะเร็งโพรงจมูกคืออะไรครับ
2: หมอฟังทันไหม
0: มะเร็งโพรงจมูกเหร
2: อถามว่าอะไรนะ
4: โพรงจมูกครับภาวะมะเร็งโพรงจมูก
2: มะเร็งโพรงจมูกคืออะไรอ๋อโอเค
0: ก็ตรงตัวตามชื่อเลยมะเร็งโพรงจมูกก็คือเป็นลักษณะของเนื้องอกอะนะที่มันอยู่ในโพรงจมูกนะฮะก็ทำให้มีอาการลุกลามนะฮะบางทีอาการแรกๆเนี่ยบางทีแยกยากเหมือนกันนะครับมาด้วยอาการแบบคล้ายๆไซนัสอักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยอาการหลักๆก็จะเริ่มมีการผิดปกติทางเดินหายใจนะครับมีก้อนนะครับในแง่ของการวิจัยอะไรต่างๆมีเลือดออกนะครับในโพรงจมูกได้ถ้าวินิจฉัยก็ต้องอาจจะซีทีสแกนนะครับวางแผนตัดชิ้นเนื้
2: อ
0: การรักษาก็ใช้แสงเคมีบำบัดนะครับใช้แสงเคมีบำบัดนะครับผม
2: โอเคครับอือ
0: ครับ
2: จากขอนแก่นคงพอเข้าใจเนาะไม่รู้จะถามไปทำไม โอเคฮะอะไรเป็นไรฮะเป็นความรู้ไปเชิญครับท่านอื่นที่รออยู่ต่อได้เลยครับตอนนี้สายว่างแล้วนะฮะเชิญครับต่อได้เลยครับครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับ
5: คุณหมอจะถามว่ายาฉีดยากันบาดทะยักค่ะคุ้มได้กี่ปีคะ
0: ทะยักก็5 ปีเอาแบบชัวร์นะ
2: อย่างน้อย5 ปี
0: ชัว ว่า5ปีครับผม
5: ฉีดต้องไปฉีดมาได้2ปีก็อยากจะถามให้รู้ไว้เผื่อมันโดนอะไรกัดอีกจะได้บอกกับหมอถูก
2: เยอะโอเคครับจำปีจำเดือนไว้ก็ดีนะครับเวลาเขาถามเราจะได้แจ้งเดี๋ยวเราฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อวันโอเค
0: ดิไอ้วันไหน
2: หมอจะได้วินิจฉัยได้นะครับโอเคเน
5: า
2: ะโชคดีครับ
5: ครับ
2: ครับโชคดีครับพี่น้องเราก็ควรจะรู้เหมือนกันมันจะได้ให้คุณหมอได้ประเมินได้นะครับเวลามีปัญหาเรื่องบาดแผลเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: เราข้าทอไปจากเกาะพังงานนะคะ
2: เกาะพังงานโอ้เกาะพังงานเชิญครับ
6: ยาเกี่ยวที่ว่ากระดูกกรามขามันหักถึงทีนี้ไปหาหมอเขาไม่พาให้เพราะญาติไม่มีญาติ
2: แล้วคำถามคื
6: ออยากจะถามว่าที่เราไปทะเลมันเกี่ยวกันไหมที่ผมยายร่วงเยอะ
2: อ๋อเอ็กซเรย์มาแล้ว
6: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยค่ะ
2: เอ็กซเรย์หลายรอบเลยแล้วผมมันร่วงมันเกี่ยวกันไหมคุณหมอ
0: ไม่เกี่ยวครับผม
2: ไม่เกี่ยวผมร่วงไม่เกี่ยวกับเอ็กซเรย์คุณหมอยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วทำแล้วผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าไม่มีญาติหรอ
6: หนึ่งยายเป็นคนพัทธินมาจากเชียงใหม่ค่ะแต่ยายไม่มีญาติ
2: แล้วเป็นคนไทยไหมแล้วมีบัตรประชาชนไหม
6: ม
2: ี
6: ค่ะ
2: เอ๊ะคุณหมอมีบัตรประชาชนแล้วสามารถทำไม่ได้เหรอ
0: ก็จริงๆก็ผ่าตัดได้เพราะว่าติดก็เป็นบัตรทองอะไรเงี้ยครับ
6: ทองค่ะอาจจ
2: ะหมอเขาบอก
6: ว่า
2: หมอว่าไง
6: แต่ว่าเราไม่มีญาติไปดูแลน่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะที่เขาไม่ผ่าตัดให
2: ้อ๋อแล้วเราลำบากไหมเนี่ยไม่ผ่าตัดแล้วเราลำบากไหม
6: ลำบากเดินสี่ขาค่ะ
2: ก็หาคนมาดูแลได้ไหมจ้างใครมาดูแลได้ไหม
6: ไม่มีเงินจ้างค
2: ่
6: ะ
2: ไม่มีเงินจ้างอีกเนาะ
6: พอกินเงินเดือนละ600ค่ะ
2: ฮะกินเงินเดือ
0: นคนแก
2: ่โอ้เงินเดือนคนแก่ผู้สูงอายุเนาะ
6: ค่ะตอนนี้อาศัยศาลาหน้าบ้านก็นอนค่ะ
2: โอ้โอเคก็ลำบากเนาะ
6: ลำบากในขอร้องไปที่มูลนิธิในกรุงเทพที่ว่า1300เขาก็จะช่วยเหลือเงินมาสัก 2,500 แต่ยังไม่ตกมาเลยเพิ่งขอไป
2: อ๋อเอารอรอนิดหนึ่งเนาะ
6: ครับ
2: โอเคครับคุณหมอมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
0: ก็ผมแนะนำเรื่องกระดูกหักของคุณป้าแล้วกันนะครับก็คือตอนนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่ายืนอย่าเดินเยอะเพราะว่าผมคิดว่ากระดูกคุณหมอเขาคิดว่าคงรักษาด้วยการให้กระดูกมันสมานตัวเองนั่นแหละนะฮะแต่เลือกวิธีแบบไม่ผ่าตัดแต่ว่ามันก็อาจจะทำให้
2: ช้านิด
0: ในการเดินอะไรเงี้ยมันจะไม่ปกติอ่ะเดินไปแล้วอาจจะปวดมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แนะนำอย่าเพิ่งเดินเยอะแล้วกันนะครับถ้าปวด
6: ตอนนี้กินแคลเซียมอยู่หมอเขาให้กินแคลเซียมอยู่ค่ะ
2: ครับปฏิบัติตามที่หมอแนะนำเลยนะปฏิบัติตามที่หมอเขาแนะนำนะครับโอเคครับสู้สู้สู้สู้ครับสู้สู้ครับโอเคครับโชคดีครับ
6: โชคดีครับ
2: โอเคครับก็หวังว่าคงจะเจอคนใจบุญที่เกาะพังงานนะช่วยดูแลเขาหน่อยนะครับคนไทยก็ดูแลกันไปท่านอื่นครับท่านอื่นเชิญครับเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวในภาค Facebook เนี่ยคุณหมอจะเล่าประสบการณ์ทำสงครามกับน้ำ ใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
2: แล้วก็มีเรื่องโจโฉแล้วมีเรื่องโจโฉด้วยใช่ไหม
0: ม
2: ี
0: เรื่องโจโฉด้วย
2: มีโจโฉด้วยโอ้โจโฉนี่จดไม่ธรรมดาเรื่องในเรื่องสามก๊กใช่ไหม
0: สามก๊กเราคุยเรื่องสามก๊ก
2: สามก๊กนี่โอ้โหดูเพลินมากเลยผมก็ดูในซีรีส์อยู่นะสามก๊กแต่ไม่เจอตอนยังไม่เจอตอนที่คุณหมอจะเล่า
0: คร
2: ับ ผู้ฟังครับเหลืออีกประมาณเกือบ10นาทีครับตอนนี้สายว่างครับโทรมาได้เลยนะปรึกษาโดยตรงกับทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: ขอถามคุณหมอหน่อยค่ะ ที่ความดันที่ว่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยมันจะเป็นมันไม่ปกติหรือคะ
0: ใช่ฮะ
2: เป็นธรรมชาติป่ะ
0: มันต้องดูขึ้นเท่าไหร่มันขึ้นไปเท่าไหร่ละฮะเวลามัน
2: ขึ้นสูงอะตัวเลขสูงอะตัวเลขขึ้นอะขึ้นเท่าไหร
7: ่จ้ะเวลามันขึ้นมันขึ้นอยู่ประมาณ140แล้วก็บางครั้ง90นะตัวล่างอะ
2: แล้วถ้ามันลงมาลงเท่าไหร
7: ่พอมันลงมามันลงมา95ตัวล่างก็65
2: โอเคครับ
7: แบบนี้มัน
2: เดี๋ยวฟัง
7: เดี๋ยว
2: ฟังคุณหมออธิบายเดี๋ยวฟังคุณหมออธิบายครับ
7: จ้ะ
0: โอเคคือถ้าฟังดูตัวเลขอ่ะก็ยังดูไม่มีอะไรที่ดูน่าตกใจเท่าไหร่ฮะเพราะว่าถ้าอยู่ในช่วงเรนจ์เนี่ย140นะฮะตัวบางทีขึ้นไปตรงนู้นนะฮะบางทีก็ลงมา90นะฮะอันนี้ต้องดูอาจจะต้องไปดูค่าเฉลี่ยนะฮะว่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่จะเห็นว่าตัวคัทพอยต์อ่ะมันยังไม่เกิน140 90นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องดูค่าเฉลี่ยว่าค่าเฉลี่ยมันประมาณเท่าไหร่ถ้าอยู่สัก120 80ก็ปกติดีครับเพราะบางที
7: มัน120 80นี่เป็นบางวันอยู่ค่ะ
2: โอเคๆเดี๋ยวเข้าใจคุณหมอเข้าใจมันจะแกว่งๆอยู่ในระหว่างนี้เดี๋ยวฟังคุณหมอต่อนิดนึงนะ
7: จ้ะ
0: เพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ครับผมแนะนำอย่างนี้ว่าให้วัดความดันในเวลาเดิมทุกวันเวลาไหนก็ได้จะตื่นนอนตอนเช้าหรือจะก่อนนอนก็ได้นะครับวัดเวลาเดิมทุกวันสองคือเวลาก่อนจะวัดเนี่ยต้องนั่งพักก่อนอย่างน้อย5นาทีนั่งเฉยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะครับแล้วก็สอดแขนเข้าไปพันคับนะฮะให้มันแน่นพอดีนะฮะแล้วก็กดวัดนะทำแบบเดิมทุกวันอย่าให้ตำแหน่งของแขนมันสูงหรือต่ำไปให้อยู่ในระดับประมาณหัวใจ
7: yeah.
0: นะฮะก็เราต้องคาลิเบรตเทคนิคต่างๆเนี่ยให้มันเข้าที่ก่อนนะให้มันเหมือนกับเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมทุกครั้งอ่ะ มันจะได้เอาค่ามาแปรผลได้
2: วัดและจดเอาไว้วัดและจดเอาไว้ทุกวันอย่างไรต่อและไงต่อแล้วเดี๋ยวหมอเขาแนะนำมาแล้วเหรอ
7: ค่ะ
0: แล้วก็เอามาหาค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเช่นวัดไป5วันก็เอาตัวบนมาบวกกันและหาร5ตัวล่างบวกกันหาร5มันก็จะออกมาเป็นแบบค่าเฉลี่ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยครับมันจะเอามาพอจะมาประเมินได้ว่าความดันมันประมาณเท่าไหร่แต่ถ้าฟังดูยังไม่มีอะไรที่ดูอันตรายหรอกครับถ้าฟังคุณป้าพูดนะ
2: ครับ
7: ก็กลัวก็ตก
2: ไม่ต้องตกใจ
7: เพราะว่าวัดตอนเช้าตื่นนอนปุ๊บก็วัด
0: ครับแต่ถ้ากลัวความดันจริงๆเนี่ย
7: มาจะนอนก็วัด
2: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึงเดี๋ยวฟังคุณหมออีกนิดนึง
0: คือถ้าคุณป้ากลัวเรื่องความดันเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องมาแปลผลเป็นการปฏิบัติเนาะเพื่อให้มันปลอดภัยก็ทานจืดมากขึ้นก็กินให้จืดมากขึ้นอย่ากินของที่ปรุงแต่งใช่ไหมฮะลดเกลือลดน้ำปลาลงอย่าปรุงแต่งกินให้จืดกินผักให้มากก็ดีฮะมันพอคุมเดี๋ยวก็ลงฮะผมป้ายังไม่ต้องทานยาแล้วครับครับ
7: คุณหมอเขายังไม่ให้ยาค่ะ
0: ถูกต้องฮะ
2: ครับ
0: ผมก็ยังไม่ให้ฮะแนะนำคุมอาหารไปก่อนติดตามอาการ
2: แล้วก็ยังไม่ต้องวิตกอะไรทั้งสิ้นเนาะทำใจให้สบายสบายไว้ก่อนนะครับบางทีจิตใจเราคิดมากเครียดก็มีผลต่อความดันนะครับโอเคครับสบายใจได้ครับ
7: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วค่อยมีปัญหาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาใหม่เนา
7: ะ
2: พระท่านไหนก็ได้ครับสวัสดีครับโอเคครับคุณหมอท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4 ทุ่มนะดูแลตัวเองไปสักระยะหนึ่งนะมีผลอะไรอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมก็คุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับเอาสายสุดท้ายด่วนเลยรีบโทรเลยครับสายสุดท้ายต้องรีบโทรนะครับเวลาเหลือประมาณ4นาทีนะครับ02-290-0473เดี๋ยวพอ5 ทุ่มแล้วคุณหมอจะออกอากาศทาง Facebook อย่างเดียวนะฮะ ออกเฉพาะ Facebook ส่วนตัวของทางคุณหมอมาก่อนนะครับก็ตามไปฟังกันได้นะเป็นข้อมูลดีๆเล่ากันฟังเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามเลยครับ
8: หมอฟังอยู่ครับ
2: ปิดวิทยุครับ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
8: ฮัลโหล
0: คร
8: ับสวัสดีครับคุณหมอไม่ผมจะขอนิดเดียวคือกราบขอบพระคุณคุณบรมแล้วก็อาจารย์หมอเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งได้รับของแล้วครับไม่มีปัญหาอะไรถามอาจารย์หมอครับผม
2: โอเคของได้รับเรียบร้อย
8: ครับผมนาทีใจคำที่อยู่ปทุมที่อยู่ดินท
2: องมีหนังสือไปป่ะ
8: ใช่
2: มีหนังสือของโอเคครับไม่เป็นไรฮะได้รับแล้วก็ดีใจด้วยขอบคุณมากครับ
8: แล้วก็ขอกราบครับนั่นน่ะขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภัยพิบัติทุกคนทุกตำแหน่งทุกหน้าที่นะครับขอให้สู้ครับผมให้กำลังใจครับผม
2: ครับคุณหมอครับขอบคุณครับสองนาทีสุดท้ายจะมีใครโทรมาไหมเนี่ยสั้นๆน่าจะพอได้นะต้องรีบโทรนะครับต้องรีบโทรอ่ะถามเลยครับเวลาเหลือน้อยครับฮัลโหลสายหลุดป่ะยังอยู่นี่ฮัลโหลได้ยินไหมครับถึงแทนฮัลโหลคุยไหมไม่คุยนะโอเคไม่คุยก็ไม่คุยครับไม่แล้วฮะโอเคจะคุยไหมเนี่ยผมตัดสายเลยแล้วกันเผื่อจะโทรมาใหม่สายที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้มันผมไม่ได้ยินคำตอบเลยนะรู้สึกว่าเหมือนยังอยู่ในสายแต่ว่าไม่คุยเนี่ยนะฮะไม่พูดก็เลยผมเลยตัดสายไปแล้วฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับถามด่วนเลยครับ
9: พี่อยากจะถามว่าเวลาเราวัดความดันที่บ้านโอเคมันปกติแต่เวลาเราไปโรงพยาบาลทีไรอ่ะ
2: ขึ้น
9: ทุกทีเลยค่ะ
2: คุณหมออธิบายครับ1 นาทีครับ
0: เป็นเขาเรียกไวโค้ดไฮเปอร์เทนชันฮะก็คือโดยหลักการก็คือเราจะต้องจดค่าความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูนะฮะคือถ้าความดันที่บ้านดีก็อาจจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อาจจะไม่ต้องปรับยาเพิ่มแต่ถ้าความดันที่บ้านมันมีขึ้นลงบ้างไปที่โรงพยาบาลก็สูงตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลที่อาจจะต้องเพิ่มยานะครับต้องจดความดันที่บ้านไปให้คุณหมอเขาดูทุกวันเลยฮะนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากเลยครับผมเขาเรียกไวโค้ดในเปอร์เซ็นต์ฮะ
9: ตอนน
0: ี้
9: หมอก็ให้จดอยู่แล้วก็หมอก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยาก็ยังทานเหมือนเดิม
2: สักระยะหนึ่งทำไปสักระยะหนึ่งก่อนครับ
0: ครับ
2: ครับผม
9: ค่ะ
2: โอเคเคลียร์นะเคลียร์นะจ๊ะโอเคครับสวัสดีครับโอเค
0: ขอบค
2: ุณคุณหมอครับให้คุณหมอไปเตรียมตัวออกอากาศทาง Facebook ต่อเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าประสบการณ์การสู้กับน้ำในที่ท่วมโรงพยาบาลภัยภูเบศนะครับแล้วก็เรื่องราวของสามก๊กนะเปรียบเทียบเรื่องราวความคิดต่างๆหลังข่าวเนาะไปติดตามข่าวต่อนะครับขอบคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีเร่งระบายออกอ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สิริสินจินตกรรมงามล้ำเลิศพาบรรเจิดส่องอารามงามสดสีด้วยพระปรีชาสามารถราชนารีขอทรงพระเจริญทวียิ่งยืนนานควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่มีปริมาณน้ำท่วมขัง 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรออกสู่อ่าวไทยคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายต้นเดือนพฤศจิกายน
7: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมโดยมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรามีระดับน้ำสูงอิสดาประเมินพื้นที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมขังประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งผลให้จุดบรรจบแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อล้นกระทบพื้นที่ตำบลบางแตนอำเภอบ้านสร้างกรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำแล้ว10เครื่องและเตรียมเสริมอีก16เครื่องเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเพื่อบรรเทาสถานการณ์ในพื้นที่โดยเร็วถ้าสถานการณ์จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงมีอุปสรรคเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงและลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่แบนราบติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหารือความร่วมมือไทยเกาหลีใต้พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาขยายโอกาสเรียนภาษาเกาหลีและต่อยอดอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาน
8: ายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำคณะหารือความร่วมมือด้านการศึกษาณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งส่งเสริมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับโลกการทำงานและเทคโนโลยีในด้านอาชีวศึกษาไทยเสนอขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาไทยและเกาหลีต่อยอดจากความร่วมมือที่มีอยู่ฝ่ายเกาหลีพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริงเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้ AI พร้อมหารือกับมูลนิธิการศึกษาภาษาเกาหลีนานาชาติสนับสนุนหลักสูตรภาษาเกาหลีฉบับไทยและพัฒนาครูผู้สอนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเกาหลีทั้งรูปแบบออนไลน์และผสมผสานขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะต่อยอดความร่วมมือในโรงเรียนขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนใจพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับประชาชนทั่วไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เปิดบัญชีม้ารับเงินกว่า7,500,000 บาทแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกคดีฟอกเงินกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐติดต่อทางโทรศัพท์และไลน์ว่าบัญชีธนาคารของผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินก่อนหลอกให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทำให้สูญเงินรวมกว่า7,500,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงทำการสอบสวนจนสามารถจับกลุ่มนางสาวนาตยาอายุ31 ปีและนางสาวสุดารัตน์อายุ26 ปีได้ที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าทั้ง2 รายเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายในเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งพฤติการขบวนการดังกล่าวมีการทำงานเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันตั้งแต่โทรหลอกผู้เสียหายส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลก่อนให้โอนเงินเข้าบัญชีที่เตรียมไว้แล้วโอนต่อหลายทอดและนำไปซื้อหรือแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อปกปิดเส้นทางการเงินในคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่มีความผิดทั้งช่อโกงนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จฟอกเงินและเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีโดยมิได้ใช้เพื่อตนเองขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีและขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
9: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: คดีอุทลุงหมายถึงคดีที่ลูกหลานฟ้องผู้บุปการีของตนเองนะคะคำว่าอุทลุงตามพจนานุกรมหมายถึงผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทางซึ่งตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อบุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้บุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้บุปการีของตนเองไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้บุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเหลนหรือห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้บุปการีนะคะผู้บุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการตีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์จึงต้องตีความโดยเคร่งครัดคำว่าบุตรจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่1 นะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน 2. เป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่ 3. กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามมิให้ฟ้องตามมาตรา1562นี้ค่ะกฎหมายห้ามมิให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นหรือญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้บุปการีของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีอุทลุงสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือ

0: คุณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
3: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
2: รถมีประกันหรือเปล่าพี
3: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
2: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
3: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
4: ภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเราเลี่ยงไม่ได้แต่เราเตรียมพร้อมรับมือได้ด้วยการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอคุ้มค่าและปลูกพืชใช้น้ำน้อยให้ผลผลิตมากหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
5: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงไง
5: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เรียนตัวหนึ่งตามูฟังเหมือนก็ไปบินด้อมด้อมมองมองแถวกรงของเสือโคร่งตัวหนึ่งเสือโคร่งมันร้ายนะมันกินคนกินสัตว์แต่ไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยมันไปด้อมด้อมมองมองมันไปหาเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่กลัวความตายเลยหรือไม่นะท่านผู้ฟังเพราะว่ามันตาบอดแล้วถูกความอาฆาตแค้นทำให้ตาบอดมองไม่เห็นภัยอันตรายมองไม่เห็นทางออกยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานปรนนาเรื่องเราธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ไกรกรวนอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนเรื่องราวสตอรี่วิกฤตต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้ท่านผู้ฟังสามารถจะมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งได้ในการที่เราฟังธรรมานั้นท่านผู้ฟังที่เป็นเรื่องราวสตอรี่นิทานชาดกบ้างธรรมบทบ้างนี่มันจะเป็นลำดับเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่การกระทำซึ่งลักษณะที่เป็นเรื่องราวมีบุคคลมันเลยมีอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบบุคลาธิฐานเป็นเรื่องของเขาแต่มันก็มาคล้ายๆกับเรื่องของเราลักษณะที่มีความเหมือนกันตรงนี้ท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการพาใจให้ไกรกรวนเพราะมันฟังแล้วมันน้อมไปฟังแล้วมันเข้าใจไอ้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการไกรกรวนด้วยอัตโนมัติไงพระพุทธเจ้าท่านจึงในบางครั้งในการเทศน์สอนของท่านนั้นก็จึงมีเหตุการณ์เหล่านี้มาปรารภเล่าให้ฟังเทียบเคียงกันได้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนี้นั้นเรียกว่านิทานท่านผู้ฟังคำว่านิทานหมายถึงสิ่งที่มาก่อนเหตุที่เกิดก่อนปรารภเหตุนี้จึงได้พูดหรือแสดงเทศบัญญัติเรื่องนี้ที่เกิดก่อนนั้นเรียกว่านิทานในการฟังนั้นท่านผู้ฟังเราแยกชุดข้อมูลให้ชัดเจนกันด้วยเพราะว่าบทบัญญัติหัวข้อธรรมะใดๆที่เป็นพุทธพจน์ในบางจุดนั้นนั่นคือหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใช่ไหมบัญญัติเอาไว้ส่วนนิทานที่เป็นรายละเอียดเรื่องราวนั้นส่วนใหญ่จะปรากฏในอัตถกถาหรือว่าในฎีกาหรือว่าในอนุฎีกาซึ่งเป็นข้อมูลชั้นหลังๆชั้นรองๆลงมาจากส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเดิมเราแยกชั้นของข้อมูลให้ชัดจะทำให้เราสามารถลำดับความสำคัญของข้อมูลที่เราจะนำไปจดจำนำไปทำความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องในอรรถกถาเป็นหลักเนี่ยท่านผู้ฟังบางทีอย่างเช่นว่าสัตว์ทำไมพูดกันได้หรอพูดกับคนได้ด้วยหรอเนี่ยมันจะมีประเภทเนี้ยหรือทำไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแบบนั้นมันน่าพิสดารจังไอ้ความพิสดารความหลากหลายในเรื่องราวที่เป็นอรรถกถาเนี่ยก็จะมีเยอะทีนี้เราฟังแล้วชุดข้อมูลไหนมันสนับสนุนส่วนที่เป็นพุทธพจน์เป็นพระบาลีเราเอาจุดนั้นแยกชั้นข้อมูลให้ดีส่วนไหนที่ลงกันได้เทียบเคียงกันได้สนับสนุนกันดีส่วนไหนที่มันยังไม่ลงกันยังไม่เข้าใจนั่นก็ยกไว้พอเรามีความรู้เพิ่มขึ้นทำความเข้าใจได้ดีขึ้นอาจจะเข้าใจนัยยะต่างๆเพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่าก็ยกไว้เลยเพราะว่าเป็นส่วนที่เสริมเติมขึ้นมา
ม่ใช่ส่วนหลักแต่อย่างไรอย่างนั้นก็ได้แล้วเรื่องราวที่มีการบอกสอนไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกและอรรถกถาต่างๆเหล่านั้นท่านผู้ฟังมีหลากหลายมากมายเลยสามารถนำมาปรับใช้กับในชีวิตของเราได้อย่างมากเลยวันนี้ข้าพเจ้าอยากจะยกตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งที่มีมาในช่วงรอบหลายเดือนที่ผ่านมาในสังคมบ้านเราก็คือการที่เพื่อนที่มีความคุ้นเคยกันคบหากันรู้จักกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆแต่พอมาทำธุรกิจเติบโตขึ้นเฮ้ยมีปัญหากันละมีความเห็นไม่ตรงกันละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินทองละทำไมเงินมันหายไปไหนทำไมธุรกิจทำอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นจากคนที่รักกันสามัคคีกันคบกันดีกันทำไมกลายเป็นแตกกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันถึงขนาดว่าแต่จะเรียกสำนวนไทยคือไม่ไปเผาผีกันหน้าก็ไม่มองคุยก็ไม่อยากคุยทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้แล้วจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมซึ่งเหตุการณ์นี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วดูที่ตัวเราเนี่ยบางทีมันก็เกิดนะพี่น้องเนี่ยบางทีพี่น้อง5ปีไม่คุยกัน10ปีไม่คุยกันแล้วทำไมไม่คุยกันก็ไม่รู้ก็ไม่ได้คุยกันเฉยๆอย่างเงี้ยนะก็งงเหมือนกันนะบางทีพ่อแม่กับลูกเนี่ยนะพ่อกับลูกไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะหรือลูกกับแม่ไม่คุยกันอย่างเงี้ยนะบางทีก็จําไม่ได้แล้วว่าโกรธกันเรื่องอะไรแต่ไม่คุยกันนะนั่นน่ะสิแล้วจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมได้ไหมมันมีทั้งที่ได้และไม่ได้หรือสำหรับบางคนนะท่านผู้ฟังงานประชุมญาติอย่างเงี้ยเช่นแต่คนจีนกับวันเจงเม้งไงหรือวันตรุษจีนเงี้ยนะแต่คนไทยก็เป็นช่วงวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ใดๆก็แล้วแต่ที่ว่าจะมานัดเจอกันคนไทยทั้งที่เชื้อสายจีนและเชื้อสายไทยหรือเชื้อสายอื่นๆใดๆเขาก็จะมีวันที่จะมาเจอกันรวมญาติในวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็ไม่อยากไปญาติฝ่ายนี้ทำไมพูดอย่างนั้นอันเดิมมันมีนะทุกฝั่งในครอบครัวในสังคมเรามันเป็นหรือแม้แต่ในที่ทำงานทุกฝั่งที่ทำงานที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยนะเรียนจบมาด้วยกันทำงานด้วยกันทำไปทำมาเอ๊ะทำไมแบบแกเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นมีปัญหาในที่ทำงานแบบไม่มองหน้ากันไม่ประสานงานกันแผนกนี้ไม่อยากจะไปคุยกับแผนกนั้นเอ๊ะทำไมเป็นงั้นอ่ะก็นั่นสิหรือแม้แต่บางทีเราย้ายที่ทำงานใหม่ย้ายแผนกใหม่อาจจะเลื่อนตำแหน่งไปรับตำแหน่งใหม่เฮ้ยตอนแรกๆมันก็คุยดีนะในที่ทำงานใหม่จะไปทำไมมันเป็นอย่างนี้มันไม่ชอบเราตอนไหนหรือเราไปทำให้เขาขัดเคืองตอนไหนทำไมมันกลายเป็นมีปัญหากันไม่เป็นมิตรภาพกันมีความโกรธกันผูกเวรกันได้แล้วในเรื่องนี้เราจะจัดการอย่างไรวันนี้มีนิทานชาดก3เรื่องท่านผู้ฟังที่อาจจะนำมาเล่าให้ฟังได้นานแล้วนะเป็นหลายปีมากเลยล่ะเป็นเรื่องที่ประกอบกันเพื่อที่จะนำเสนอในประเด็นเรื่องของความสามัคคีการที่มิตรภาพมันจะแตกจากกันหรือมันจะเชื่อมกันหรือมันจะดีกันยังไงในเรื่องแรกที่พระพุทธเจ้าได้นำมาเทศน์สอนไว้นั่นก็คือเรื่องของการเชื่อมมิตรภาพกุณฏินีชาดกคำว่ากุณฑินีนั้นก็คือนกกระเรียนนั่นเองผู้ฟังเป็นเรื่องของนกกระเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคนส่งสารให้พระราชาในสมัยก่อนผู้ฟังตอนที่จะมีอินเทอร์เน็ตมีระบบคอมมิวนิเคชันแบบที่เรามีใช้ในปัจจุบันดาวเทียมอะไรเนี่ยเขาใช้นกหรือไม่ก็ม้าในการที่จะส่งสารจากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนกกระเรียนตัวนี้ก็ทำหน้าที่นั้นท่านผู้ฟังให้กับพระเจ้าโกศลในสมัยโน้นนะ
นั่นคือสมัยที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นโพธิสัตว์เป็นพระราชาแล้วก็ครองราชย์อยู่ในเมืองพาราณสีโพธิสัตว์ในชาตินั้นทุกฝั่งก็ได้มอบภารกิจส่งข้อความไปที่หัวเมืองเมืองหนึ่งเพื่อทำภารกิจอันใดอันหนึ่งให้กับนกกระเรียนตัวนี้นกกระเรียนตัวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีทุกฝั่งในระหว่างที่มันเดินทางไปมันก็ไปตัวเดียวแต่ว่าลูกสองตัวของมันไม่ได้ไปด้วยแต่มีลูกอยู่สองตัวนะเจ้านกกระเรียนนี่นะปรากฏว่าลูกของมันที่อยู่ที่เมืองก็มีพวกเด็กในราชตระกูลที่เป็นเหล่าญาติของพระราชานี่แหละในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นญาติแบบไหนญาติสนิทหรือญาติไม่สนิทเช่นอาจจะเป็นลูกของมเหสีคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกของญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของพ่อเกี่ยวกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแหละคือจริงๆในเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นสายตรงหรือสายไม่ตรงหรือสนิทไม่สนิทอย่างไรแต่ว่าเป็นพวกในราชสกุลมาเล่นในบริเวณที่นกนั่นมันอยู่เล่นไปเล่นมาแล้วก็ไปเล่นกับลูกนกด้วยอ่ะทีนี้เล่นกับลูกนกเล่นไปเล่นมาบีบมันแรงไปหน่อยลูกนกก็ตายลูกนกสองตัวของนกกระเรียนตายทั้งหมดในขณะที่ตัวแม่มันนี่ไปส่งสารส่งเอกสารส่งจดหมายให้พระราชากลับมาเสร็จปุ๊บอ้าวลูกฉันตายแล้วโอ้ลูกทั้งคนเนาะท่านผู้ฟังต่อให้เป็นนกก็เถอะมันก็เสียใจอ่ะมันก็เลยไปสืบแล้วว่าใครมาฆ่าลูกฉันถามคนนั้นถามคนนี้จึงได้ความว่าอ๋อไอ้เด็กพวกนี้อ่ะมันมาฆ่าลูกฉันใช่ไหมเดี๋ยวเอาบ้างด้วยความแค้นท่านผู้ฟังคือความแค้นขึ้นสมองนี่นะมันก็ทำให้ตาบอดตาบอดนี่ก็คือไม่ใช่ว่าตามองไม่เห็นนะแต่ว่าการตัดสินใจอะไรต่างมันมืดบอดไปเลยคิดว่าถ้าทำอย่างนี้ฉันจัดการบ้างมีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังเขาเลี้ยงไว้ในราชสำนักเสือโคร่งตัวนี้มันดุมากไม่ได้ปล่อยทั่วไปเสือโคร่งตัวนี้เขาก็ล่ามโซ่เอาไว้ไม่ให้มันหนีไปได้ให้มันอยู่แต่บริเวณนี้โดยเลี้ยงแบบว่าเออดูๆไว้แล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันแล้วกันแต่ปรากฏว่านกกระเรียนด้วยความแค้นนี่นะก็เลยหลอกล่อเด็กสองคนที่ฆ่าลูกตัวเองนี่นะให้เข้าไปใกล้ๆบริเวณที่เสือโคร่งนี่มันอยู่หลอกล่อด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งนั่นแหละหลอกล่อเขาไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บคืออยู่ในระยะที่เชือกมันจะไปถึงอ่ะแต่เสือโคร่งมันยังไม่ทำอะไรยังไม่โผล่มาหลอกล่อเขาไปใกล้ไปใกล้เสร็จปุ๊บคราวนี้กระโดดถีบให้เด็กสองคนนี้ล้มลงวางพอเด็กสองคนนี้ล้มลงเสือโคร่งเห็นจังหวะปึ้งเนี่ยกระโดดมัดเลยเด็กล้มลงก็หนีไม่ทันเลยหนีไม่ทันก็เลยถูกเสือโคร่งตะปบปุ๊บกัดคอปุ๊บกินกรวบกรวบเด็กสองคนตายเซ็ตเลยตัววังพอแก้แค้นสมใจแล้วใช่ปะคือความที่แบบความอาฆาตความแค้นเนี่ยพอมันถูกปลดปล่อยออกไปมันเลยเริ่มเห็นว่าเอาแล้วแย่แล้วเราคือตอนก่อนทำเนี่ยมันไม่เห็นไม่เห็นว่าอะไรเพราะฉันแค้นนี่จะมาแกทำฉันต้องทำแกบ้างพอทำเสร็จปุ๊บอ้าวแย่แล้วท่านจึงบอกท่านผู้ฟังว่าคือความแค้นเนี่ยไม่ได้จะระงับด้วยความแค้นหรอกหมายถึงว่าแต่แกทำฉันมาฉันทำตอบแกพอทำตอบเสร็จปุ๊บรู้สึกสะใจอยู่แต่มาคิดดีนี่สิทำไมมันยังไม่หายวะว่าไม่หายเนี่ยหมายความว่าสถานการณ์มันไม่ได้ดีขึ้นอะรู้สึกถึงความผิดไงในการที่ว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วความผิดมันตามหลอกหลอนอยู่ใช่ไหมล่ะพออึกขึ้นว่าฉันมีความผิดนี่หว่าโอ้ยต้องเพ่นละทีนี้จะหนีก็ไปบอกพระราชาก่อนบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วลูกของท่านฆ่าลูกของฉันฉันก็เลยฆ่าลูกของท่านตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วหนีก่อน
จะหนีกลับไปอยู่ที่ป่าหิมพานต์พระราชาเลยบอกโอ้อย่าไปไม่เป็นไรเราเจ้ากันแล้วเราเจ้ากันนี่หมายความว่าไอ้คนที่ทำให้เกิดโทษแก่ท่านเนี่ยนะคือเด็กสองคนเนี่ยทำไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ได้ทำตอบแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ทำตอบคำว่าทำตอบเนี่ยต้องวางเป็นแก้แค้นนั่นแหละนะเอาด้วยลักษณะนี้เวรมันสงบระงับลงไปแล้วเจ้านกเรียนท่านอย่าไปเลยพระราชาว่าที่ไม่ให้ไปนั่นก็เพราะว่าต้องการจะให้อยู่ทำหน้าที่ต่อตรงนี้ข้าพเจ้าก็เลยเข้าใจว่าเด็กสองคนนี้อาจจะไม่ใช่ลูกสายตรงก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้บอกไว้อย่างไรก็ตามพอพระราชาบอกอย่าไปเลยอยู่ทำหน้าที่ต่อนกกระเรียนก็เลยบอกว่าไม่ได้คือมิตรภาพถูกทำลายแล้วเชื่อมต่อกันอีกไม่ได้นกกระเรียนว่าคือมันทำคืนกันแล้วอ่ะแต่ว่าใจมันเชื่อมต่อกันไม่ได้นกกระเรียนนะเขาบอกว่าใจไม่อนุญาตคือทางกายเราเจ้ากันแล้วก็จริงแต่ใจมันไม่ลงกันแล้วไงขอลาเถอะอย่าไม่อยากอยู่แล้วนี่คือลักษณะของนกกระเรียนนะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะบังที่ใจเขาเป็นอย่างนี้แต่พระราชาบอกว่าเอ้ามิตรภาพของคนที่เป็นคนดีๆเป็นสัตว์บุรุษเป็นบัณฑิตมันถูกทำให้มันคลอนแคลนไปแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอะในกรณีนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นล่ะด้วยความประมาทตั้งเผลอใดๆก็แล้วแต่เกิดมันโอ้โหผิดพลาดไปแล้วหักกันไปแล้วแต่ถ้าเป็นคนดีๆเป็นบัณฑิตนี่นะเขาสามารถเชื่อมกลับต่อกันได้นะแต่ถ้าสำหรับคนพาลกับคนพาลนี่แตกกันแล้วเนี่ยมันต่อกันไม่ได้นะเหมือนภาชนะหม้อดินนี่พอแตกกันแล้วมันต่อกันไม่ติดนะแม้พระราชาจะอธิบายปานนี้ก็ตามนกกระเรียนก็ไม่ยอมดูฟังไม่อยู่หนีไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เรื่องนี้ก็คือเป็นลักษณะที่ว่ามันจะต่อติดกันไหมในที่นี้นกกระเรียนกับพระราชาต่อกันไม่ติดต่อกันไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าลักษณะการที่จะต่อติดได้ดูฟังมันต้องเป็นบัณฑิตทั้งสองฝ่ายบัณฑิตทั้งสองฝ่ายนี่คือยังไงสมมติเวรมันระงับกันไปแล้วใช่ป่ะคนหนึ่งก็ต้องรู้โทษคนหนึ่งก็ต้องแสดงโทษของตัวเองก็มาแสดงโทษเนี่ยหมายความว่ารู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนในกรณีนี้พระราชาก็รู้ว่าอ๋อเราปล่อยลูกของเราให้มันประมาทเองก็รู้ว่าผิดตรงนี้ใช่ไหมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องยกโทษให้เขาอะคือถ้าฝ่ายหนึ่งรู้โทษแสดงโทษแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยอมยกโทษให้มันเชื่อไม่ติดการที่ไม่ยอมยกโทษให้ไม่ให้อภัยเนี่ยดูฟังไม่ใช่บัณฑิตนะแต่ถ้าบัณฑิตเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้โทษของเขาแล้วนี่เราจะมาเอาโทษของเขามันไม่ได้แล้วเพราะว่าเขายกขึ้นมาแล้วไงมันก็ต้องสลายไปก็ต้องให้อภัยถ้าไม่ให้อภัยไอ้คนนั้นกลายเป็นคนบุกเวรเองก็ไม่ใช่บัณฑิตเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องเป็นบัณฑิตด้วยกันแต่ทั้งคนผิดรู้ว่าตัวเองผิดอะไรทั้งคนที่ฉันไม่ผิดคิดว่าฉันไม่ผิดก็ต้องมีการให้อภัยกันหรือไปทำเขายังไงก็ต้องรู้ว่าตัวเองผิดยังไงด้วยเหมือนกันซึ่งในเรื่องของนกกระเรียนนี้ท่านผู้ฟังเชื่อมกันไม่ติดต่อกันไม่ได้และไอ้ความที่ว่าต่อกันไม่ได้นี่นะทำให้เราเห็นแพทเทิร์นอันหนึ่งด้วยในเรื่องนี้เขาเล่าอยู่สองช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในอดีตชาตินั้นแล้วก็ช่วงเวลาปัจจุบันนั้นตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไอ้เจ้านกกระเรียนเนี่ยด้วยจิตใจที่ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะดูวังไม่ได้พัฒนาชีวิตของตัวเองใดๆเลยนกกระเรียนยังไงเมื่อชาติก่อนนั้นก็ยังเป็นนกกระเรียนอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ถ้านิทานชาดกเรื่องอื่นๆนะเราฟังอยู่บางทีอ๋อคนนี้เกิดเป็นนกกระเรียนชาติต่อมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติต่อมาเกิดเป็นเทวดาคือจะมีการพัฒนาในชาติกำเนิดของตนไงแต่สำหรับนกกระเรียนตัวนี้ตะวัน
ไม่ได้มีการพัฒนาในชาติกำเนิดเลยน้ำซ้ำบางทีแย่ลงไปนิดหนึ่งด้วยในเรื่องกุณฑินีชาดกเนี่ยหลวงก็เรียนตัวเดิมนั่นแหละนะในชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นพระราชาแล้วมันไปฆ่าลูกเด็กสองคนชาติปัจจุบันที่พระองค์ได้มาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนกกระเรียนเหมือนเดิมนำซ้ำพอทำความผิดไว้ใช่ไหมไปฆ่าเด็กสองคนแล้วหนีไปเลยคราวนี้ไม่ต้องมาพูดคุยกันใดๆทำความเข้าใจอะไรเนี่ยไม่มีเลยไปเลยไม่ได้มีการพัฒนาด้านจิตใจที่จะปรากฏเห็นออกมาในทางชาติกำเนิดในเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือเชื่อมกันไม่ติดท่านผู้ฟังแต่เรื่องที่สองเป็นลักษณะที่ว่าก็มีความผิดพลาดกันละแต่กว่าจะเชื่อมติดได้นี่พังกันยับก่อนเลยนะนั่นคือเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ว่าพังยับยับนี่คือยับกันจนเป็นเรื่องให้เราได้คุยกันจนถึงปัจจุบันนี้ได้ภิกษุแค่สองรูปทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องในห้องน้ำเรื่องเล็กๆน้อยๆว่าเฮ้ยท่านทำไมทิ้งน้ำไว้ในขันที่ตักชำระตามพระวินัยเนี่ยต้องอย่าเหลือน้ำไว้ในขันนี่เอาเหลือนี่ไม่ได้ฝ่ายพระที่ดูแลมีความชำนาญด้านพระวินัยว่าไม่ได้นี่ท่านเป็นอาบัติอ๋อผมไม่รู้ฝ่ายพระวินัยตอนไม่ทราบข้อมูลนี้เอาไม่รู้ก็ต้องผิดอยู่ดีถ้าผิดงั้นก็ปลงอาบัติแต่ว่าท่านไม่รู้ก็ไม่ผิดแล้วกันเอ๊ะทำไมกลับไปกลับมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นเรื่องให้ทะเลาะกันฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเอ้าไม่ผิดอีกฝ่ายหนึ่งบอกผิดเอ้าผิดแล้วจะแก้เอ้าบอกไม่ผิดเอ๊ะแล้วจะให้ยังไงจากแค่สองคนมากลายเป็นขยายไปสองกลุ่มคือกลุ่มลูกศิษย์ของอาจารย์แต่ละคนละคนจากกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นพระความขัดแย้งนี่ขยายต่อไปกลุ่มลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์วงมันเริ่มกว้างขึ้นไปจะหมายความว่าทะเลาะกันนี่วงกว้างขึ้นปุ๊บมันก็มีเรื่องกระทบกันเนี่ยเริ่มจากห้องน้ำใช่ไหมท่านผู้ฟังขยายไปโรงโบสถ์ละเพราะว่าถ้าเป็นภิกษุสองกลุ่มแบบอาจจะสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันไอ้กลุ่มนี้ไม่อยากนั่งใกล้กลุ่มนั้นจากห้องน้ำแค่สองคนนะขยายไปถึงอุโบสถถึงศาลาก็ขยายไปถึงคารวะญาติโยมไปลงครัวอีกคราวนี้อ้าวกลุ่มนี้ก็เอ้ยทำไมอาจารย์แกเป็นเงี้ยอาจารย์นักแกทำไมเป็นเงี้ยไอ้พวกนี้ทำกับข้าวก็ไม่อยากจะไปอยู่ใกล้พวกนั้นเก็บจานขยายต่อไปจากห้องน้ำไปศาลาปฏิบัติธรรมไปอุโบสถ์มาลงครัวคราวนี้ออกนอกวัดไปอีกท่านผู้ฟังเพราะว่าพอคารวะมันกลับบ้านมันก็พูดให้ลูกเมียฟังอีกก็เนี่ยดูข้างบ้านฉันเป็นอย่างนี้เดี๋ยววิธีก็ทำธุรกิจด้วยกันติดต่อราชการกันแกอยู่กลุ่มนั้นมันขยายต่อไปดูฟังไปถึงในครัวเรือนออกไปจนถึงในราชสำนักพวกราชการที่อยู่ฝ่ายนี้แกอยู่ฝ่ายนั้นนะแม่อาจารย์แกเป็นอย่างนี้อาจารย์ฉันเป็นอย่างนั้นต่อกันอีกมันไม่ได้ต่อกันไปจนถึงแค่มนุษย์โลกทั้งหมดต่อกันไปจนถึงพวกเทวดาที่สนับสนุนแต่ละฝ่ายละฝ่ายเทวดาที่ดูแลคฤหัสถ์คนนี้ดูแลพระสงฆ์คนนั้นก็แบบไม่ลงรอยกับเทวดาที่ดูแลพระสงฆ์อีกองค์หนึ่งอยู่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหเรื่องนี้เป็นใหญ่โตมากเลยคือเพราะว่าไม่ยอมรับคำผิดกันไงความผิดตัวเองไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ให้อภัยอ่ะก็ท่านผิดอ่ะอีกฝ่ายนี้ก็งั้นท่านผิดก็ไม่ให้อภัยมันเลยไม่ลงกันเลยเชื่อมกันไม่ติดจนกระทั่งความขัดแย้งบาดหมางนี่นะขยายไปจนถึงพวกเทวดาแม้พระพุทธเจ้าดูฟังพยายามจะประสานนะบอกว่าอย่าเป็นอย่างนั้นให้ใหญ่ว่าฝ่ายนี้ทำฉันอย่าฝ่ายนี้ว่าพูดให้ฉันอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ยอมสามาระถึงขนาดว่าให้เอามานั่งด้วยกันสลับฟันปลากันนะก็ไม่ยอมไม่สามารถ
ให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้อภัยอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้แล้วถ้าท่านผู้ฟังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันอยากจะอยู่อ่ะใช่ปะอย่างถ้าลูกกับพ่อไม่คุยกันอย่างเงี้ยแม่นี่ก็พยายามจะประสานลูกพยายามจะประสานพ่อคือเอื้อมอ่ะใช้คำนี้เอื้อมระอาพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังเอื้อมระอาเอื้อมระอาจนกระทั่งไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าเหมือนช้างมาตังคะตั้งใจคำนี้ที่อยู่เกลื่อนกลนกับด้วยฝูงช้างทั้งช้างตัวเล็กช้างตัวใหญ่ช้างหนุ่มช้างสาวโอ้ยวุ่นวายไปอยู่ตัวเดียวดีกว่าคือเป็นเรื่องที่เราจะเคยได้ยินกันว่าพระพุทธเจ้าไปอยู่ป่าเรไรก็เหตุนี้แหละนี่เป็นพรรษาที่10ของการประกาศศาสนานะเหตุการณ์นี้เกิดตรงนั้นพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแล้วฝ่ายพวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่เป็นต้นเหตุนี่เริ่มคิดได้นี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าหนีไปนะแต่เพราะว่าพวกชาวบ้านพอเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่หนีไปแล้วเลยไม่ให้อาหารไม่ถวายข้าวไม่ถวายน้ำไม่ให้การเคารพเหมือนเดิมทีนี้พอตัวเองไม่มีอะไรสนับสนุนหรือบอกว่าเหมือนทหารจะไปรบท่านผู้ฟังจะมีกำลังรบได้คุณต้องมีฝ่ายสนับสนุนถ้าไม่มีฝ่ายสนับสนุนถูกตัดเสบียงไม่มีระบบที่ดีที่ถูกต้องกองทัพพังนะในความที่ว่าจะไปสู้จะมีมานะทิฐิอะไรเงี้ยมันไม่มีเช่นเดียวกันพวกภิกษุทั้งสองฝ่ายพอถูกตัดข้าวถูกตัดน้ำไม่ทันนานจิตใจก็อ่อนลงที่จะมีทิฏฐิมีมานะเหมือนกับไม่มีแล้วพอสตรงนี้ในหนึ่งดวงพอสตรงนี้ในหนึ่งเราฟังมาสองเรื่องเรื่องของทั้งนกกระเรียนและเรื่องของทั้งภิกษุชาวกรุงโกสัมพีท่านผู้ฟังเห็นแพทเทิร์นหนึ่งไหมแพทเทิร์นอะไรแพทเทิร์นว่าที่ว่าถ้าคนมันจะไม่ลงกันไม่พอใจกันโกรธกันนี่เพราะว่าความที่ไม่เสมอกันด้วยอะไรเห็นอยู่อ่ะมันคือมุมมองทิฏฐิทัศนคตินั่นเองทัศนคติมันไม่ลงกันนักเรียนก็มีทัศนคติแบบนี้มุมมองแบบนี้ทิฏฐิแบบนี้ในขณะที่ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีกลุ่มที่เป็นพระวินัยทรกลุ่มที่เป็นพระธรรมทรก็ความเห็นไม่ลงกันเพราะว่าความเห็นนี่จริงๆต้องใช้คำว่าทัศนคติมุมมองหรือทิฏฐินั่นเองทิฏฐิไม่เสมอกันมุมมองต่างกันจึงทำให้ไปกันไม่ได้คำถามคือท่านผู้ฟังแล้วมุมมองมันเที่ยงไหมล่ะทัศนคติทิฏฐิเนี่ยมันเที่ยงไหมว่าแต่คนนี้มีทิฏฐิอย่างนี้แล้วเขาก็จะมีทิฏฐิอย่างนี้ตลอดไปจะเป็นอย่างนั้นปะถ้าผู้ฟังธรรมะมาไม่ใช่วันแรกปะใช่ไหมเพราะนั้นรู้อยู่แล้วว่าพอมันไม่เที่ยงทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่เขามีต่อเรื่องนี้ว่าฉันถูกเนี่ยฉันก็ทำตามวินัยอันนี้ก็ถูกฉันก็ทำตามเหตุตามปัจจัยเฮ้ยมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะมันเปลี่ยนได้อะไรเป็นเหตุให้เปลี่ยนไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาบอกก็ท่านก็บอกมาตั้ง3รอบ6รอบแล้วไม่ใช่เพราะเทวดามาบอกไม่ใช่เพราะภิกษุรูปนั้นรูปนี้มาบอกแต่เพราะอดข้าวเพราะว่าไม่มีกำลังสนับสนุนไม่มีเชื้อที่จะมาเติมทิฏฐินั้นเนี่ยให้มันมีกำลังอยู่เชื้อที่จะมาเติมทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั้นให้มันมีกำลังเนี่ยพอมันไม่มีเชื้อนะสิ่งนั้นมันอยู่ไม่ได้ทุกฝันทิฏฐิมุมมองอะไรก็ตามถ้าไม่มีเชื้อมาเติมไม่มีเหตุมาเป็นปัจจัยมันอยู่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิก็ตามสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ว่าไม่เสื่อมนะทุกฝันเรามีความเห็นตรงเรามีมุมมองที่ถูกต้องบางทีเพี้ยนได้บางคนเพราะว่าไม่ได้คบกันระยะนิมิต
ไปคบเพื่อนไม่ดีไปเป็นสายมูเราเปลี่ยนไปแล้วเป็นไปได้มีความเข้าใจมีมุมมองคลาดเคลื่อนไปที่สำคัญตรงนี้จึงเป็นเรื่องของทิฏฐิมุมมองทัศนคติที่ไม่ตรงกันโจรนะโจรมีมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันกับโจรเขายังลงกันได้ยังสามัคคีกันได้เพราะว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันใช่ไหมเอ้าแล้วคนที่เป็นบัณฑิตมีสัมมาทิฏฐิแล้วทำไมจะลงกันไม่ได้อ่ะคนนั้นสิอีกคนหนึ่งบอกทำเพื่อประเทศชาติอีกคนหนึ่งก็บอกก็ทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกันเอ้าทำไมมันลงกันไม่ได้นั่นสิงงกันปะท่านผู้ฟังอีกคนหนึ่งก็เนี่ยทำเพื่อรักษาศาสนาอีกคนหนึ่งก็เนี่ยฉันก็ทำเพื่อรักษาศาสนาเหมือนกันศาสนาพูดเหมือนกันเอ้าแต่ลงกันไม่ได้คืองงปะท่านผู้ฟังอีกคนหนึ่งบอกรักครอบครัวอีกคนหนึ่งว่าก็รักครอบครัวเหมือนกันฝ่ายพ่อก็รักครอบครัวฝ่ายลูกก็รักครอบครัวแต่ลงกันไม่ได้เออนั่นน่ะสิท่านผู้ฟังงงปะงงสิเพราะว่าที่ว่าเหมือนกันเหมือนกันน่ะคือเขาไม่เหมือนกันที่ว่าทิฏฐิเหมือนกันเหมือนกันมันก็ว่าฉันยังถูกอยู่ถ้ามีมุมมองว่าฉันถูกเธอผิดยังไงมันไม่มีทางลงกันได้ท่านผู้ฟังต่อให้ว่าเพื่อศาสนาเพื่อชาติเพื่อครอบครัวเพื่อบริษัทเพื่อหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนั่นเป็นความคิดไม่ใช่ทิฏฐิตัวหลังความคิดคุณจะพูดยังไงก็ได้คุณจะคิดยังไงก็ได้เพราะว่ามันเป็นความคิดไงก็เรียกว่าวิตกวิจารแต่ทิฏฐิมันลึกไปกว่านั้นทิฏฐินะไม่ใช่ว่าแค่ความคิดยกตัวอย่างพวกโจรนี่นะคือเขามีทิฏฐิที่ว่าเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยโอเคก็มีทิฏฐิอย่างนี้ก็เลยโอเคก็ปล้นก็โอเคแต่ว่าถ้าเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ฉันจะปล้นธนาคารอีกฝ่ายหนึ่งบอกไม่ฉันจะปล้นร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อปล้นง่ายกว่าธนาคารปล้นยากอีกฝ่ายหนึ่งบอกธนาคารปล้นได้เงินมากกว่าร้านสะดวกซื้อได้เงินน้อยไอ้ความคิดเขาเนี่ยไม่ลงกันนะแต่ว่าทิฏฐิเขาลงกันใช่ไหมแต่มันลงกันนี่คือเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแล้วบางทีเขาไปด้วยกันได้เพราะว่าทิฏฐิเขาตรงกันแต่ความคิดอาจจะไม่ตรงกันคือถ้าตรงกันทั้งความคิดทั้งทิฏฐิด้วยนะทุกฟังมันก็ไปกันได้ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าทิฏฐิเป็นหลักแล้วตรงกันแล้วเนี่ยไอ้ความคิดอาจจะไม่ตรงกันบ้างมันอาจจะก็ต้องพัฒนากันนิดนึงต้องปรับความเข้าใจในเรื่องความคิดกันนิดนึงมันก็จะไปกันได้ง่ายไอ้ปรับความคิดเนี่ยมันง่ายกว่าปรับทิฏฐิเนี่ยมันยากกว่าและทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดนี่มันต้องมีไปลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยมันจะต้องมีถูกเรื่องอะไรแล้วผิดเรื่องอะไรตรงนั้นแหละที่มันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้เขาลงกันไม่ได้ทุกคนแต่ไอ้รากลึกฝังอยู่อย่างนี้เนี่ยมันถูกเอาออกได้เพราะว่าเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงมันเนี่ยถูกตัดขาดในที่นี้ก็คือไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องคำพูดว่าเอ้ยท่านถูกแล้วอ่ะเขาแหละผิดอย่างเงี้ยไม่ได้รับการสนับสนุนจุดนั้นมิจฉาทิฏฐิก็มีปาปมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยสัมมาทิฏฐิก็มีกัลยาณมิตรเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัยถ้ามีคนมาคอยพูดอยู่เรื่อยว่าท่านถูกแล้วเขาว่าผิดหลักการท่านถูกแล้วหลักการเขาผิดมุมมองนี้มันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแต่พอคนที่จะมาพูดอย่างนี้ไม่มีด้วยศรัทธาด้วยความเพียรมันเลยทำให้เกิดปัญญาขึ้นได้นะวันปัญญามันก็กำจัดมิจฉาทิฏฐิปัญญามันก็ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิบางทีเราก็เกิดเมตตาเกิดอุเบกขาได้ก็เลยมีมุมมองที่ถูกต้องขึ้นมาว่าเออเรานี่แหละผิดเขาถูกเราผิดเขาอาจจะถูกก็ได้แต่พอทิฏฐิทั้งสองคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันใช่ไหมมันลงกันได้เลยอาจารย์วังคิดดูนะสมมติว่าทิฏฐิที่ว่าฉันถูกเธอผิดอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกฉันนั่นแหละถูกเธอแหละผิดทำไมทิฏฐิ

นี้อย่างนั้นถูกทำลายไปด้วยความที่ว่าเรานั่นแหละผิดพลาดได้คนเราผิดพลาดได้พอเข้าใจความข้อนี้ปึ้งเนี่ยมานะลดลงเลยมานะก็หล่อเลี้ยงทิฏฐิใช่ไหมล่ะพอมานะลดลงทิฏฐิมันก็เปลี่ยนแปลงไปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็สลายไปมีช่องว่างขึ้นแล้วสัมมาทิฏฐิคราวนี้เกิดได้เหตุการณ์นี้ดำเนินไปจนกระทั่งว่าหมดปัญญานั่นแหละให้ภิกษุชาวกรุงโกสัมพีนี่คิดได้ขึ้นมาไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่วัดเชตวันแล้วก็ประสานกันได้กลับเหมือนเดิมอ้าวทำไมกลุ่มนี้เขาประสานกันได้แต่กันแล้วแต่ว่าจนแบบพังยับจะเป็นเรื่องราวเป็นเคสสตัดดี้ให้เราศึกษากันจนถึงทุกวันนี้แต่ที่พังยับไปนั่นน่ะเขาก็สร้างกลับมาใหม่มีศรัทธาขึ้นใหม่มีสัมมาทิฏฐิขึ้นใหม่กลับมาใหม่ได้เหมือนกันทีนี้ประเด็นคือบางทีเราไม่ต้องไปรอให้มันพังยับป่านนั้นระวังก็จะเป็นเรื่องที่สามในวันนี้เป็นเรื่องของพระเจ้าทีคีติที่มีความแค้นกับพระเจ้าพรหมทัตในเรื่องของทีฆาวุกุมารทีฆาวุเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าทีคีติพระเจ้าทีคีติเขาอยู่เขาดีๆท่านฟังแต่ว่าเป็นเมืองเล็กกว่าถูกเมืองใหญ่กว่าคือฝั่งของกาสีพระเจ้าพรหมทัตมารุกรานรุกรานแล้วก็ยึดได้แล้วเพราะว่าตัวเองกำลังน้อยกว่าพระเจ้าทีคีติหนีภัยลี้ภัยไปอยู่ชายเมืองปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักอยู่ในครอบครัวของพวกช่างปั้นหม้อไม่ให้ใครรู้จักแล้วก็มีลูกคนหนึ่งเกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์สงครามนี่แหละตั้งชื่อว่าทีฆาวุกุมารต่อมาภายหลังพระเจ้าทีคีติถูกจับได้ทุกวันเขาจะไม่ถูกจับได้ไงเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาไปมีธุระแถวหมู่บ้านช่างปั้นหม้อตรงนั้นช่างตัดผมที่เคยตัดผมให้พระเจ้าทีคีตินี่แหละคนตัดผมอะระวังเขาจะไหมมันก็จำหน้ากันได้ว่าโอ้เนี่ยหน้าท่านเป็นอย่างนี้ตอนผมยาวเป็นอย่างนี้ตอนผมสั้นเป็นอย่างนี้ทรงผมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้พอไปเจอพระเจ้าทีคีติปลอมตัวอยู่แถวบ้านช่างหม้อจำได้เลยคราวนี้ไปรายงานเอาความดีความชอบกับพระเจ้าพรหมทัตเลยก็ตามมาจับอ่ะขณะนั้นยังโชคดีที่ว่าทีฆาวุกุมารนะบุฟังไปทำกิจนอกเมืองอย่างหนึ่งไม่ถูกจับไปด้วยกลับมาเจอพ่อตัวเองถูกจับอยู่แล้วเขาไม่ได้จับธรรมดาเพราะว่าเอานี้เป็นพระราชาที่ฉันไปยึดมานี่เดินต้องฆ่าให้หมดสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้จับเฉยแต่ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาเป็นภัยในภายหลังตอนนั้นพระเจ้าทีคีติก็เห็นทีฆาวุกุมารอยู่ในกลุ่มคนที่มาประชุมดูตัวเองถูกจับแล้วด้วยนะแล้วถ้าบอกว่าจะแสดงตัวแล้วไปช่วยเนี่ยโอ้ยสู้ไม่ได้แล้วทหารต้องเยอะแยะจะทำยังไงต้องซ่อนตัวไปก่อนไม่ให้แบบอย่าผลีผลามเลยเอาแล้วจะทำไงวันนี้รู้ตัวเองว่าตายแน่นอนพระเจ้าทีคีติให้โอวาทลูกแล้วก่อนโอวาทที่ให้ไว้ท่านว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเอายาวขึ้นก่อนนะท่านผู้ฟังอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรพูดอย่างเงี้ยสามครั้งตะโกนขึ้นเลยในขณะที่ตัวเองก็ถูกจับอยู่เนี่ยถูกจับนี่ก็คือเอามือไพร่หลังมัดด้วยหวายอย่างหนากร่อนผมโกนผมพาเดินไปตามทางสี่แยกแล้วตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนออกมาประชุมดูกันวันนี้ฉันจะจัดการคนนี้นะนี่เป็นกบฏนะก็โทษอะไรก็หาใส่เข้าไปหมดนะไม่สนพระเจ้าทีคีตินี่ตะโกนขึ้นให้โอวาทสามครั้งทหารโอ้ย

0: บ่นเพ้ออะไรบ่นเพ้ออะไร
1: เอ๊ะก็งงๆใครคือทีขาวุกเขาก็ไม่รู้จักกันไงไม่รู้ว่ามีลูกแล้วทีขาวุกนี่เงียบเลยทุกวันเงียบเลยเอาคำพูดของพ่อนี่มาใกล้กวนเลยโอ้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นต้องไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรโอ้นี่เตือนเราโดยตรงเลยนะเนี่ยถ้าเราปรีผลามตอนนี้นี่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็รู้เลยน้ำฝังรู้ปานนั้นก็ยังรักษาพ่อของตัวเองไม่ได้ในที่สุดพระเจ้าพีกีตินะก็ถูกประหารนะเขาเอาออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้และประหารคือตีด้วยท่อนจันทร์ก่อนแล้วก็ตัดคอเสร็จปุ๊บบั่นเอาอวัยวะนี่ออกเป็น 4-5 ส่วนแล้วก็ฝังไว้คนละหลุมละหลุมเนี่ยนะโอ้ทางปานนั้นเพื่อไม่ให้แบบทำพิธีใดๆชุบชีวิตยังไงมาได้เนี่ยศาสตร์ในสมัยนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อกันอยู่ทีคาวุคราวนั้นเนี่ยอู้เสียใจมากพ่อตายแม่ตายด้วยเลยแกล้งทำเป็นไปตีซีกับพวกทหารยามเอาเหล้าเอาอะไรให้กินเรียบร้อยแล้วนะขุดสรีระของพระบิดาพระมารดาขึ้นมานี่แล้วก็มารวมกันแล้วก็เผาเนี่ยทำชาปนกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ไปขอเรียนวิชาบังคับช้างจากอาจารย์ผู้ฝึกช้างของหลวงก็รอโอกาสทุกฝังก็ไม่รู้จะทำคือชีวิตมันจะทำอะไรล่ะใช่ไหมอันก็เรียนวิชาความรู้อะไรต่อไปล่ะชีวิตก็ต้องดำเนินไปเรียนวิชาฝึกช้างทีกวุกุมารก็มีนิสัยอย่างหนึ่งทุกฝังตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้านี่เธอตื่นแล้วตื่นมาแล้วอยู่วันหนึ่งทุกฝังมาขับร้องดีดหินคลอเสียงเชื่อยแจวอยู่ที่โรงช้างมีมาวันหนึ่งตมวังพระเจ้าพรหมทัตนี่เกิดแบบนอนหลับไม่สนิทคืออาจจะเนื่องด้วยความร้อนใจอันใดอันหนึ่งจากกรรมที่เคยกระทำมาเนี่ยนะคือการปกครองตมวังมันจะต้องมีเรื่องไปเบียดเบียนเขาว่าทำไมบางทีมันก็กลุ้มใจด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนอนหลับไม่สนิทตื่นมาประมาณตีสี่ตีห้าเนี่ยเหมือนกันทั้งเมืองเนี่ยยังเงียบอยู่ได้ยินเสียงแว่วมาตามลมเป็นเสียงพินเป็นเสียงร้องที่มันมีความมัน resonate ในจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตนะคือมันมีความเศร้าอยู่ในเสียงนั้นนะมันกระเทือนใจพระเจ้าพรหมทัตพอดีเพราะตัวเองก็มีความเศร้ามีความร้อนใจมีความแบบอารมณ์แบบเนี้ยพระเจ้าก็อธิบายไม่ถูกมันเป็นความเศร้าเป็นความเสียใจเป็นความขุ่นมัวแล้วก็ความกังวลใจความแค้นใจล้วนปนๆอยู่ในนี้เป็นอารมณ์เดียวกันพระเจ้าพรหมทัตฟังนี่ก็โอ้ยซาบซึ้งใจมากว่านี่เป็นเพลงของใครมันไพเราะแท้เลยให้เรียกมาเดี๋ยวเรียกมาเสร็จปุ๊บอ่ะอ๋อเจ้าเป็นลูกศิษย์ของนายช้างเหรอเอองั้นก็มารับใช้เราอยู่ในวังกันแล้วกันนี่หมายความว่าโชคชะตามันนำมานะทุกวันนะพอมารับใช้ตื่นก่อนนอนทีหลังทำงานอย่างดีได้เข้ามารับใช้ในฝ่ายในเข้ามาอีกนะจากที่รับใช้ทั่วไปก็มาเป็นทหารหมาดเล็กมาเป็นดูหน้าห้องเลยล่ะพอมีความสนิทสนมกันมาเรื่อยอยู่รับใช้มานี่ที่คาบุกุมาเนี่ยปฏิบัติตัวเองแบบไม่มีปัญหาเลยนะคือทำอย่างดีหมดทุกอย่างโดยไม่ว่าจะหน้าที่ไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะการปฏิบัติงานทำได้อย่างดีหมดจนกระทั่งมีอยู่วาระหนึ่งที่มีโอกาสได้ต้องขับรถออกไปเพื่อที่จะล่าสัตว์แล้วไอ้เจ้ากวางหรือเนื้อทรายที่ไปล่าเนี่ยมันเกิดวิ่งหนีไปทางหนึ่งทีฆาวุกุมารก็ต้องรีบขับรถตามไปเกิดแยกจากกองทหารหลักคราวนี้เกิดแยกจากกองทหารหลักแล้วพระราชาตามไปโอ้เกิดเหนื่อยมันทั้งวันแล้วน่ะเลยขอนอนพักที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคราวนี้ที่กาบุกุมารก็จัดให้เสร็จแล้วด้วยความเหนื่อยอ่อนก็ม านอนหนุนตักทีฆาวุกุมารทีฆาวุกุมารตอนนั้นหวังมันมีความคิดในใจว่าขึ้นมาหนึ่งว่าโอกาสเรามาแล้วโอ้เรารอโอกาสนี้มาตั้งนานเคยเพลงที่ร้องที่ดีดปินนี่นะมันสื่อถึงอารมณ์ที่ว่ามันจะอยากจะให้อภัยเขาแต่มันก็ให้ไม่ได้เพราะมันฆ่าพ่อเราอ่ะมันฝังลึกอยู่ข้างในในลึกๆนี่นะมันเป็นอารมณ์แบบบอกไม่ถูกตั้งฟังแต่ตอนนี้มันมีโอกาสแล้วที่ว่าพระเจ้าพรหมชาติที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยยึดกองทหารยึดทรัพย์สมบัติต่างๆไปหมดเลยเนี่ยโอ้อยู่ต่อหน้าแล้วนอนหลับด้วยแม่ถ้าเราจะฆ่าพระเจ้าพรหมทัตนะแล้วก็อ้างว่าเกิดล้มเกิดอะไรไม่มีใครจะรู้ความจริงได้เลยจะชักดาบออกจากฝักจะแทงแล้วแต่ด้วยคำสั่งของพระเจ้าทีฆีติสั่งไว้ก่อนตายนะฟังคำนี้มันก้องขึ้นมาในหัวพ่อบอกไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวเอายาวขึ้นก่อนอย่าเห็นแก่สั้นเอาสั้นตามมาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยกันไม่จองเวรยาวคืออะไรหวังคำนี้ที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันขัดกันตั้งแต่ตอนที่เสด็จพ่อตายใหม่ๆขัดกันยังไงยาวสั้นอย่าเห็นทั้งสองอย่างต้องจะเอาสั้นหรือจะเอายาวกันแน่ยาวหมายถึงอย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความผูกเวรอย่าให้อยู่นานรีบกำจัดออกไปเสียถ้าเวรนั้นผูกอยู่นานชื่อว่าเห็นแก่ยาวคุณต้องอย่าเห็นแก่ยาวคืออย่าจองเวรให้ยืดเยื้อความคิดผูกเวรเนี่ยอย่าให้มันยืดออกยืดออกมันยิ่งมีกำลังอย่าเห็นแก่สั้นหมายความว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนะคือถ้าเพื่อนมิตรลูกน้องเจ้านายหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาเกิดทำอะไรคือบางคนมันผิดพลาดได้นะผิดพลาดไม่ว่าจะได้จากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามเกิดเขาผิดพลาดปุ๊บเอาเราก็เฮ้ยทำงี้ไม่ถูกเนี่ยเลิกคบเลยถ้าอย่างนี้ชื่อว่าแตกร้าวจากมิตรชื่อว่าเห็นแก่สั้นก็หมายความว่าสองเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เป็นพันธมิตรกันนะเพราะเมืองเล็กมันไปหือเมืองใหญ่ได้ไงใช่ไหมล่ะมันก็ต้องพึ่งเมืองใหญ่ก็ต้องเป็นพันธมิตรกันเอ้าแต่สุดท้ายทำไมมันลบฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ฆ่าล้างโคตรฉันด้วยโอ้ยเอ้านี่คือมิตรแตกร้าวจากกันอะถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เหมือนเขาแล้วคือว่าเห็นแก่สั้นแต่ถ้าเวรเรายังผูกอยู่เนี่ยก็มีคำพูดว่าความแค้น10ปีชำระก็ไม่สายไอ้นี่เห็นแก่ยาวนี่ไม่ถูกทีฆาวุกุมารเนี่ยได้ยินเสียงของคุณพ่อนี่อยู่ในหัวเลยเพราะว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่จำได้ไม่ลืมตอนที่พ่อมันตายต่อหน้าแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้คำพูดนี้ขึ้นอยู่ในหัวตลอดอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเราจะผูกเวรเอาไว้ยาวๆชื่อว่าเห็นแก่ยาวถ้าเราจะทำมิตรภาพเพราะว่าทีฆาวุกุมารตอนนั้นก็มีมิตรภาพกับพระเจ้าพรหมทัตแล้วนะมารับใช้อย่างเงี้ยมาคอยดูแลอย่างเงี้ยชื่อว่ามีมิตรภาพถ้าจะฆ่าเลยชื่อว่าเห็นแก่สั้นด้วยไรเวรที่ผูกไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนก็ยังอยู่ชื่อว่าเห็นแก่ยาวด้วยโอ้แล้วท่านเราฆ่าพระเจ้าพรหมทัตไปแล้วเขามารู้ว่าภายหลังเราคือทีฆาวุกุมารพวกคนที่รักพระเจ้าพรหมทัตก็จะมาฆ่าเราอีกพวกคนที่รักเราก็จะไปฆ่าเขาอีกเวรเนี่ยไม่มีทางสงบลงได้เลยเธอคิดข้อนี้ได้ท่านผู้ฟังจึงเก็บดาบเข้าฝักกึ๊บแต่เดี๋ยวความคิดนี้มันแวบขึ้นมาอีกนี่ฆ่าพ่อฉันนี่ฆ่าพ่อฉันจะเป็นเรื่องต้องเอาคืนถ้าคุณจะเอาคืนคุณก็เห็นแก่ยาวถ้าคุณจะตัดมิตรภาพที่ว่าสร้างสมกันมาในช่วงรอบหลายปีนี้ก็ชื่อว่าเห็นแก่ฉันแล้วก็ชื่อว่าเป็นการจองเวรหมายความมาก็ทำเขาก็ทำตอบไปเรื่อย พอคิดได้อย่างนี้ว่าเราก็จะไม่ทำตามคำที่พ่อบอกเก็บดาบเข้าฝักอีกตรงฝังเป็นอย่างเงี้ยสามรอบจนกระทั่งว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่รู้สึกตัวตื่นขึ้นปึ้งเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยคราวนี้โอ้ยโอกาสนี้ถ้าหลุดไปนี่ไม่ได้เลยที่เขาคิดเลยคว้าศีรษะจับที่มวยผมนี่เลยนี่ท่านจะหนีไปไหนนี่ฉันจะฆ่าท่านแล้วฉันนี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าทีกีติชื่อทีขาวุโอ้แย่แล้วเราตกอยู่ในมือศัตรูแล้วโอ้ยทำไงล่ะคราวนี้พระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งจังหวะนั้นจะพึ่งใครทหารก็ไม่อยู่สมัยนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีจะพึ่งใครคือถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจังหวะเรายังพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นะหมายความว่าจังหวะที่ว่าเราจะตายแล้วเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ำท่วมเกิดภัยอย่างใดอย่างหนึ่งคนทำร้ายแล้วเราคิดว่าโอ้ฉันไม่รอดแน่แล้วเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรารอดได้รอดได้นี่ก็คือ worst case นะคือรอดไปสวรรค์นะมันคือรอดหรือถ้ายังไม่ worst case รอดนี่คืออาจจะบาดเจ็บอาจจะแบบไม่ตายหรือฟื้นขึ้นมาได้จากแบบสลบไปอะไรอย่างนี้ยังไงก็รอดไม่แบบใดก็แบบหนึ่งแต่จุดนั้นพระเจ้าพรหมทัตไม่มีที่พึ่งแล้วก็ขอเอากับนี่แหละทีฆาวุกุมารขอให้ท่านจงเป็นที่พึ่งให้ฉันเถิดขอท่านอย่าทำอันตรายฉันเลยขอเอาที่พึ่งคือขอเอาซึ่งหน้าเลยระวังที่พึ่งก็เอาคนที่จะทำร้ายเรานี่แหละเป็นที่พึ่งซะตรงนี้มันเป็นซอฟต์สปอตของทีฆาวุกุมารตะบวงเพราะว่าพ่อสอนมาตลอดแล้วไงว่ายาวโนสั้นโนจองเวนโนเอาละเราจะเป็นที่พึ่งให้เขาเพราะฉะนั้นจึงไม่เอาชีวิตละโอ้งั้นไม่เราไม่เอาชีวิตท่านคือเพราะว่าพระราชาในสมัยนั้นเนี่ยตำฝังเขาก็เรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตเนาะจะให้ชีวิตใครก็ได้จะเอาชีวิตใครก็ได้แต่ว่าคราวนี้มันคอนทราสต์กันมากเนี่ยคือยาวสั้นชีวิตตายอย่างเงี้ยนะเอ้าคนที่จะให้ชีวิตกลับมาต้องขอชีวิตพวกมันเลยจะท้อนเข้ามาในจิตของทีฆาวุกุมารตำฝังว่าโอ้จริงๆท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเนี่ยเราต่างหากที่ว่าจะถูกเขาเอาชีวิตไม่ละเราขอชีวิตเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าเขาจะมาขอชีวิตเราหมายถึงว่าเราให้ชีวิตแก่พระราชานี่แหละไม่ใช่ว่าพระราชาจะมาขอชีวิตแก่เราเราต่างหากต้องขอชีวิตจากพระราชาพอสลับกันอย่างนี้ตำฝังก็เลยทำไมต่างฝ่ายต่างให้ชีวิตแก่กันและกันหมายถึงทีฆาวุกุมารก็ให้ชีวิตแก่พระเจ้าพรหมทัตไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตอนนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่เอาชีวิตของทีฆาวุกุมารด้วยการลงโทษใดๆสัญญากันแล้วกันให้ชีวิตแก่กันแล้วกันไม่ทำร้ายกันพอมาภายหลังกลับถึงราชสำนักแล้วอภัยโทษต่างๆให้กันเรียบร้อยแล้วบอกทั้งพวกอำมาตย์อะไรให้ทราบด้วยรู้ถึงความที่พระเจ้าทีคีติให้โอวาทยาวคือยังไงคือการใหญ่จองเวรให้ยืดเยื้อสั้นคืออย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักการไม่ผูกเวรคราวนี้ไม่ใช่ได้เฉพาะชีวิตเท่านั้นตะบังยังได้ลูกสาวของพระเจ้าพรหมทัตแต่งงานด้วยยังได้คืนเมืองโกศลคืนด้วยเพราะว่าพระเจ้าพรหมทัตก็ไม่มีลูกชายไงก็เลยให้ลูกสาวของตนเองแต่งงานกับทีฆาวุกุมารซะแล้วก็ให้เมืองโกศลเดิมนั่นแหละไปครองได้จากเรื่องที่3เนี่ยทำให้เราเห็นตัมบูฟังว่าการไม่ผูกเวรการที่จะสามัคคีกันเนี่ยคือมันไม่จำเป็นต้องแบบพังวายป่วงกันไปข้างนึงแล้วจึงค่อยมาดีกันอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นคือถ้าเราคิดได้เร็วปรับตัวได้ทันแล้วความเสียหายมันไม่มากจึงฝากไว้ตัมบูฟัง3เรื่องเรื่องของนกกระเรียนกุณฑีนีชาดกเรื่องของภิกษุชาวกรุงโกสัมพี ที่แตกกันด้วยทิฏฐิไม่เหมือนกันแต่พอปรับทิฏฐิลงกันได้ก็เข้ากันได้ใหม่อีกแต่ว่าความเสียหายมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องที่สามคือที่เขาวุกุมานที่ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นและไม่ผูกเวรนั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนาก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดยึดหลักหรือล้างหลังน้ำลดส่วนภาคใต้ยังเตรียมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะใน6จังหวัดพื้นที่อุทกภัย
6: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้เตรียมแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมหลังน้ำลดตามแนวทางหรือล้างหลังน้ำลดทั้งการประเมินความปลอดภัยทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลการปรับปรุงแก้ไขระบบน้ำสะอาดพร้อมเตรียมสนับสนุนวัสดุเพื่อจัดการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่ชุดกำจัดเชื้อราและฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนชุดปรับปรุงสุขาภิบาลดูแลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนคอรีนน้ำล้างพื้นคอรีนเม็ดฆ่าเชื้อโรคในน้ำ EMทั้งรูปแบบน้ำและผงเพื่อให้ประชาชนเข้าที่พักอาศัยและหน่วยบริการสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัยส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่สตูลและนราธิวาสช่วงนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ได้ให้หน่วยบริการในพื้นที่เตรียมความพร้อมระบบสำรองไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนการสื่อสารการจัดบริการสำคัญจัดระบบเฝ้าระวังคลังยาและเตรียมโรงพยาบาลสนามศูนย์พักพิงสำหรับกลุ่มเปราะบางระบบการแพทย์ฉุกเฉินการส่งต่อการอพยพโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนให้สามารถยกระดับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตามระดับสถานการณ์เพื่อให้ระบบบริการไม่สะดุดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างไฟช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครย้ำมีค่าตอบแทน600 บาทต่อวัน
7: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครช่างฝีมือได้แก่ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ร่วมภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครภายใต้ภารกิจซ่อมสร้างสุขโดยมีค่าจ้างวันละ600บาทระยะเวลาปฏิบัติงาน5วันณจุดเคหะร่มเกล้าและราชกระบังคุณสมบัติผู้สมัครมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงผู้สนใจสมัครได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์087-875-5546หรือทางอีเมล kimdsd@gmail.com นิตยาคุณสิมรายงาน
6: ช่วงวันหยุดยาวของจีนระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ37
8: นาวาอากาศเอกสกันต์อุดมผู้เชี่ยวชาญ10รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงวันหยุดยาวของจีนหรือโกลเด้นวีคระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2569มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติโดยมีผู้โดยสารเฉลี่ย 24,317 คนต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.34 จากข้อมูลของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่พบว่าช่วงวันที่ 1-7 ตุลาคม 2569 มีผู้โดยสารสัญชาติจีนเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 12,209 คนหรือเฉลี่ยประมาณ 1,744 คนต่อวันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ37เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยรายวันของเดือนกันยายนซึ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับ1ข้อมูลจาก trip.com group พบว่าเชียงใหม่ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนโดยมียอดจองเที่ยวบินมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงโกลเด้นวีคเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนพิมลการเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: และสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมนะคะพร้อมกับทีมงานของเราวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสายชนนีสร้างคุณสุกเกษมกล้ารบนะคะแล้วก็ทีมนิวมีเดียด้วยนะคะใครติดตามรายการข่าวยามเช้านะคะสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง FM 92.5 MHzAM 819 AM 891 กิโลเฮิรตซ์รวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะส่วนใครที่อยากเห็นหน้าเราสองคนแบบนี้ตั้งแต่เช้านะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไลฟ์นะคะและที่เพจข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นะคะก็เตรียมขึ้นไลฟ์แล้วนะคะใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเราก็จะมีประเด็นข่าวสารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงของตีข้องร้องข่าวซึ่งใครที่เป็นแฟนคลับคุณปูบุญมาสีหมาเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมาตีข้องร้องข่าวกับประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราคุยกันในเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะวันที่9ตุลาคมมีประกาศออกมานะคะตั้งแต่5ที่ผ่านมาบอกว่าในวันที่9ถึง13ตุลาคมนั้นประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะลักษณะก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมแรงมีลูกเห็บตกมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งแล้วก็มีผลกระทบตามมาตามภาคต่างๆในช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะในวันนี้ค่ะ9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบแล้วก็ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็จะมีภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเช่นกันนะคะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ก็เช่นกันค่ะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝนนะคะจากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนในวันที่อื่นๆนะคะเดี๋ยวรายการข่าวยามเช้าเราก็จะมาอัปเดตเป็นรายวันให้ฟังด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของฝนกันหน่อยนะคะช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องของฝนกันนะคะหลายๆภาคเนี่ยฝนลดลงแล้วนะคะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าทางภาคใต้ยังคงมีฝนตกอยู่นะคะทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะวันนี้มีฝนอยู่ประมาณ 10% นะคะก็เรียกได้ว่าไม่เยอะมากนะคะในขณะที่ทางภาคกลางภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 20% ค่ะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 30% ค่ะส่วนในภาคใต้ค่ะที่ทางฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% และในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งถึง 60% นะคะใครอยู่ในเขตที่ฝนน่าจะตกก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่าลืมพกร่มกันไปด้วยค่ะทั้งนี้นะคะทางอากาศเป็นแบบนี้นะคะก็มีคำเตือนมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะให้ทางภาคใต้นะคะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามในเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเรานะคะในเช้านี้นะคะบรรยากาศดีๆเลยนะ
0: คะ
1: เห็นหลายจังหวัดเนี่ยส่งข่าวมาแล้วนะคะว่าโอ้โหฟ้าโปร่งนะฟ้าใสตั้งแต่เช้าเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำท่านะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะเคลียร์เรื่องของน้ำท่วมนะคะที่แฟลตคลองจันค่ะพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะคะเรื่องของการเยียวยาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นั่นเองค่ะก็มีความชัดเจนของการเยียวยาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือว่าฝนน้ำท่วมนะคะในช่วงปี2569นี้ค่ะซึ่งก็เป็นไปตามมติของครม.ค่ะเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อมอีก 5,000 บาทนะคะคือต้องแยกกันถ้าใครอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบ้านน้ำท่วมน้ำเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ย 9,000 แต่ถ้าน้ำล้อมออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ออกไปทำงานไม่ได้ 5,000 แต่ก็มีเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์อีกนะคะต้องไปดูรายละเอียดปลีกย่อยด้วยเพื่อให้ชาวแฟลตคลองจันเนี่ย คลายความกังวลนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการออกข่าวมามีการเผยแพร่ข่าวที่อาจจะสร้างความสับสนขึ้นมาค่ะท่านอธิบดีปภ.นะคะท่านก็บอกว่าในทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมถ้าหากว่าเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้ไปสำรวจแล้วยืนยันว่าน้ำท่วมจริงแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยพี่น้องประชาชนนั้นสามารถลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้เลยค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ในช่วงเช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้เข้าประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากต่างประเทศที่สิงคโปร์นะคะท่านก็ประชุมซูมเข้ามาค่ะมาอย่างที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นการย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยียวยาประชาชนตามความเสียหายจริงอย่างเต็มที่ค่ะซึ่งปภ.เองก็ได้ประสานมายังกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดต่างๆค่ะให้เร่งทยอยจัดส่งข้อมูลให้กับปภ.เพื่อที่จะได้นำส่งให้กับธนาคารออมสินแล้วก็มีการตรวจสอบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยผ่านบัญชีพร้อมเพย์ให้เร็วที่สุดค่ะกรณีที่มีการตั้งคำถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เองก็ได้อธิบายออกมาค่ะว่าหลักการภาพรวมของการพิจารณาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การเยียวยานะก็เลยขอให้ประชาชนเนี่ยคลายความกังวลใจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรับรู้แล้วก็เห็นสภาพความเดือดร้อนของชาวคลองจันทน์อยู่แล้วแล้วได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่แล้วสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าข้อมูลการลงทะเบียนต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือจะเป็นสำนักงานเขตก็ได้ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงปลายต้นตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยค่ะเพื่อให้เกิดความรวดเร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปติดตามข่าวสารการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีจากช่องทางสื่อสารของทางราชการค่ะเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันนะคะทันเหตุการณ์ด้วยค่ะ
0: ค่ะในเรื่องของน้ำนะคะเราไปต่อกันที่เขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้มีการทยอยลดระบายน้ำลงเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะในขณะที่น้ำท่วมบริเวณเขื่อนนะคะก็เริ่มลดลงแต่ว่าส่งกลิ่นเหม็นขณะที่ชาวท้ายเขื่อนตอนนี้ยังคงตั้งกัดสูงนะคะยกของหนีน้ำรับมือฝนตกซ้ำค่ะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางผู้สื่อข่าวของเรามีการรายงานนะคะว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่ทางกรมชลประทานมีการทยอยปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมนะคะระบายอยู่ที่ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ลดลงมาอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำค่ะถึงแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำยังคงได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะโดยเฉพาะในตำบลโพนางดำออกนะคะที่อำเภอสัพยาซึ่งปัจจุบันนั้นยังคงมีพื้นที่ประสบภัยกว่า7ตำบลมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 1,412 ครัวเรือนอีกครั้งน้ำที่ท่วมขังมาเป็นเวลานานตอนนี้เนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ส่งกลิ่นเน่าเหม็นค่ะทางนี้ค่ะทางเทศบาลตำบลโพนางดำออกก็ได้มีการเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งการจัดหาถังอุปโภคบริโภคห้องสุขาและกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้อพยพริมถนนสายคันคลองมหาราชพร้อมกับประสานขอสนับสนุนน้ำ EM มาราดปรับสภาพน้ำเสียค่ะรวมถึงเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นจุดบริการรับลงทะเบียนยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยนะคะในขณะที่อีกท่านนึงค่ะนายพิรมโถสุวรรณรองนายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำท่วมนั้นลดลงไปประมาณ40เซนติเมตรนะคะก็คือเมื่อวานลดลงไป40เซนติเมตรโดยทางเทศบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับอย่างไรก็ตามนะคะทางชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ วางไว้วางใจไม่ได้นิ่งวางใจนะคะก็ยังมีการเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องค่ะเนื่องจากบทเรียนจากปีที่ผ่านมานั้นมักจะประสบกับภัยน้ำท่วมซ้ำซ้อน 2-3 รอบค่ะก็ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ยอมนำสิ่งของลงจากที่สูงแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังติดตามประกาศเตือนภัยเรื่องฝนที่จะตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของมาตรการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มกลับเข้ามาฟื้นฟูดูแลแล้วก็เยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะคะทางด้านของกรมการค้าภายในเองนะคะก็ผนึกกำลังกับเอกชนค่ะมาดูในเรื่องของการช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะการตรึงราคาวัสดุเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือว่าแม้แต่รถนะคะที่ซ่อมแซมรถด้วยหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะไปช่วยเหลือภาคการเกษตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีการจัดโปรโมชั่นค่ะอย่างเช่นการบริการช่างในราคาพิเศษช่วยให้ประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะก็ได้มีการประชุมหารือกันกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือแล้วก็ไปบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจะต้องฟื้นฟูหลังน้ำลดแล้วค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการไว้ก่อนค่ะมีการบริหารจัดการสต็อกสินค้ารวมไปถึงอะไหล่ให้เพียงพอด้วยค่ะพร้อมที่จะกระจายลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะตามความต้องการอย่างเร่งด่วนค่ะสำหรับการหารือครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นความร่วมมือที่ดีนะคะจากผู้ประกอบการทั้งหลายเลยนะคะมี3หมวดหลักๆเลยนะคะก็คือหมวดแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากโฮมโปรดูโฮมไทยวัสดุเมกาโฮมโกลบอลเฮาส์มิสเตอร์ DIY นะคะก็ตรึงราคาไว้นะคะที่จะช่วยเหลือสำหรับใครที่จะซ่อมแซมบ้านนะคะส่วนในหมวดของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็น CP Extra แล้วก็ Power By Power Mall Central แล้วก็ Big 4ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วก็หมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็น Fit Auto Be Quick นะคะ Auto Back Toyota Ford Isuzu ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายทางด้านของโมบายเองก็เช่นกันนะคะก็ยังมีการช่วยเหลือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะกรมเองก็ยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมแซมนะคะฟรีมีราคาพิเศษก็มีหรือแคมเปญเก่าแลกแคมเปญใหม่ของเก่าแลกของใหม่แบบนี้นะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่ามาแลกของใหม่หรือแม้แต่โปรแกรมผ่อนชำระพร้อมกับจัดเตรียมจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเป็นร้านธงฟ้าลดราคาค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นก็มีหรือว่าระดับภูมิภาคส่วนกลางมีหมดเลยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะไปตรวจสอบราคานะคะหรือว่าเงื่อนไขก่อนซื้อราคาซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้นะคะที่กรมการค้าภายในค่ะสายด่วน1569ค่ะโทรได้ฟรีเลยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งทุกอย่างนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีถ้าเกิดว่าใครไปเจอว่ามีการโกงราคาขึ้นมานะราคาไม่เป็นธรรมนะคะหรือว่าราคาขึ้นกว่าปกติแบบนี้ไม่เป็นธรรมเนี่ยแจ้งกรมการค้าภายในได้นะคะ1569ก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีเลยค่ะ
0: ไปที่เรื่องต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่เราจะมีการประชุม IMF นะคะเป็นการประชุมใหญ่ที่ทั้งประเทศไทยตอนนี้กำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะทางรัฐบาลเองค่ะก็ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมแล้วนะคะพร้อมกับประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศวันหยุดเป็นกรณีพิเศษและแนะนำประชาชนให้วางแผนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการด้วยค่ะโดยสำหรับเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ท่านเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า World Bank IMF Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลท่านก็ ็ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้โดยมีการกำชับไปยังทุกหน่วยงานร่วมจัดการประชุมให้เป็นไปทันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะใช้โอกาสโชว์ศักยภาพต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนค่ะในขณะที่ทางท่านรองโฆษกนะคะท่านก็กล่าวว่าเพื่อให้การจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญระดับโลกและลดความตึงเครียดของสภาพการจราจรในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุมนะคะก็คือคนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยมีการประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปรับรูปแบบในการทำงานดังนี้ค่ะวันที่12ตุลาคมวันจันทร์นะคะวันนี้เป็นวัน work from home นะคะส่วนวันที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วนะคะและในส่วนของวันที่14ถึง15ตุลาคมค่ะก็แนะนำให้ work from home นะคะส่วนวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการประชุมหลักนั่นเองนะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางค่ะรวมไปถึงให้ท่านเนี่ยวางแผนการติดต่อกับส่วนราชการไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจตรงนี้เนี่ยเป็นการขอความร่วมมือนะคะไม่ได้ให้เป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติแต่ทางรัฐบาลจะขอความร่วมมือให้พิจารณาตามความเหมาะสมหรือว่าขึ้นอยู่กับประกาศของแต่ละบริษัทส่วนสถาบันการเงินแล้วก็ธนาคารในกรุงเทพให้หยุดทำการเป็นกรณีพิเศษในวันที่16นะคะสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยบริการจำเป็นยังต้องมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามเวรและตามภารกิจค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุม IMF ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569แต่จะยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่นะคะโดยจะเลื่อนประชุมไปเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะปกติเขาประชุมกันวันอังคารนะคะก็เลื่อนไป1วันค่ะโดยทางท่านโฆษกยังกล่าวด้วยนะคะว่าการประชุมดังกล่าวก็คือการประชุม IMF นี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและความพร้อมในทุกมิติสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาของประชาคมโลกตลอดจนต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะงานนี้มีการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังในช่วงตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศนะคะเดี๋ยวคุณปูจะมาบอกให้ฟังนะว่าเหรียญที่ระลึกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
1: นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันได้นะคะสำหรับใครที่เป็นนักออมต้องไม่พลาดค่ะเพราะว่าเนี่ยนานๆมีทีนะคะสำหรับเหรียญออมนี้แล้วก็มีความสวยงามมากนะ
0: คะ
1: ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะมีแบบเหรียญ100บาทก็มีนะคะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกับคุณปูบุญมาสีมาศกันค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของสำนักงานประกันสังคมตอนนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนนะคะเชิญชวนค่ะทั้งนายจ้างผู้ประกันตนเองก็ตามนะคะไปตรวจสอบรายชื่อของท่านหน่อยค่ะแล้วก็สถานที่เลือกตั้งหลังจากที่กกต.เนี่ยมีการประกาศเปลี่ยนสถานที่32แห่งนะคะในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะจากเดิมเนี่ยเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์นะคะเนื่องจากน้ำท่วมแนะนำว่าอย่าลืมหลักฐานแสดงตัวตนด้วยนะใครที่จะเลือกนะคะไปดูรายชื่อของตัวเองให้ดีนะคะหรืออาจจะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อในการเลือกตั้งได้นะคะที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะหรือว่าจะไปดูในระบบของ e-service ก็ได้นะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ e-sales service ของผู้ประกันตนค่ะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันนะคะเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus ค่ะ LINE ช่องทาง LINE @SSO ไทยค่ะหรือสอบถามไปที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขานะคะทั่วประเทศสามารถตรวจสอบได้ค่ะในวันที่11ตุลาคมนี้นะคะเราก็จะไปพร้อมใจกันนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นค่ะแต่ว่าต้องเตรียมหลักฐานตัวเองไปให้พร้อมด้วยนะคะ6นาฬิกา27นาทีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะพักสักครู่นะคะแล้วก็ติดตามตีของร้องข่าวจากคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อกับข่าวยามเช้า
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง น้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครับพ่อแม่พี่น้องครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดด้วยกันไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแล้วในโอกาสนี้องคมนตรีได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบกันด้วยพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แล้วจากนั้นองคมนตรีก็ได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้แทนและนายอำเภอเพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วก็ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแล้วการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นั้นนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์อุทกภัยครั้งนี้ไปได้นั่นเองครับพี่น้องไปตามกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีได้พบกับผู้นำสิงคโปร์เพื่อสานสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกแล้วครับภายหลังเดินทางถึงสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับณโรงแรม ชงกรีลาสิงคโปร์โดยผู้นำทั้งสองได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเองพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการสานต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศกันด้วยและจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดพบหารือกับผู้บริหาร Forbes Media ก่อนเข้าร่วมการประชุม Forbes Global CEO Conference ครั้งที่24ในช่วงค่ำและร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวกับนายสตีฟ Forbesเพื่อสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยตรงต่อผู้นำธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับประเด็นในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026โดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมเสวนากับสตีฟ Forbes บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวโดยมีนายสตีฟ Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยประเทศไทยก็พร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในด้านบทบาทของประเทศไทยบนเวทีระหว่างประเทศนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยก็ย้ำความสำคัญของอาเซียนและความพร้อมของประเทศไทยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคและเชื่อมโยงความร่วมมือกับนานาประเทศตลอดจนการเป็นเจ้าภาพ IMF WBG Annual Meetings 2026และเป้าหมายระยะยาวในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับและนอกจากนี้ยังนำเสนอจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตและมีความพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากทั่วโลกในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อ

ที่ตอนบนของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงเริ่มจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าจากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบแล้วครับว่าในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และจังหวัดต่างๆไปบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของนายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึงครับแล้วสำหรับพื้นที่ที่คาดว่าอาจเกิดน้ำท่วมสูงก็ให้เร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่ทันทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำบางปะกงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรานั้นก็ได้สั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายลงสู่ทะเลกันต่อไปขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็กำชับให้ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุขั้นสูงสุดโดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะจัดประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันในเวลา 8:30 นเพื่อให้ทางรัฐบาลเหล่าทัพและตำรวจสนับสนุนการปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับจากประเด็นที่มีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในประเทศไทยนั้นทางกรมธนารักษ์ได้มีการเปิดจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกระสาบที่ระลึกการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เริ่มต้นที่100บาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือIMF World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งปรากฏเป็นลวดลายด้านหน้าเหรียญตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ของการประชุมปรากฏเป็นลวดลายด้านหลังเหรียญโดยรูปแบบเป็นเหรียญโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคาหน้าเหรียญ100บาทก็แบ่งเป็น2ประเภทอันได้แก่ประเภทขัดเงาราคาจำหน่าย700บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญและประเภทธรรมดาราคาจ่ายแลก100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญครับประชาชนและนักสะสมก็สามารถติดต่อขอจำหน่ายและจ่ายแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2569เป็นต้นไปผ่านช่องทางส่วนกลางณกองบริหารเงินตราปทุมธานีหน่วยจ่ายแลกถนนจักรพงษ์และถนนพระรามที่6กรุงเทพมหานครสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศไทยตลอดจนทางช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.treasury.go.th และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมธนารักษ์ที่หมายเลข02-59-4999ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวการลงพื้นที่ติดตามผลกระทบน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามเพื่อหาแนวทางช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบครับ
พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ลงพื้นที่ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออก

0: ณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจังหวัดสมุทรปราการและหลังจากได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารก็พบแล้วครับว่าโรงงานทั้ง3แห่งได้แก่สำโรงบ้านโพและเกตเวย์ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงแต่ผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่การผลิตได้รับผลกระทบครับทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานได้ตามปกติส่งผลให้โรงงานทั้ง3แห่งนี้ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาแล้วเบื้องต้นมีรถที่ไม่สามารถผลิตได้ประมาณ 30,000 คันด้วยกันโดยในระยะสั้นนั้นรัฐบาลจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะเพื่อตรวจสอบผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ได้รับผลกระทบและหาแนวทางให้กลับมาผลิตและส่งชิ้นส่วนได้โดยเร็วส่วนในระยะกลางและระยะยาวนั้นจะนำข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมโรงงานและเครื่องจักรนำมาหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าและพิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่นำมาทดแทนของที่เสียหายรวมถึงปรับปรุงระบบเตือนภัยให้รวดเร็วและเข้าใจง่ายโดยการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมนี้จะไม่จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่จะครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นสถานการณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิตและครับตั้งแต่โรงงานการขนส่งคลังสินค้าการกระจายสินค้าไปจนถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศซึ่งก็จะช่วยให้ภาครัฐเห็นจุดที่เป็นปัญหาและเข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดมากขึ้นครับพี่น้องและไปติดตามกันที่ประเด็นเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรก 8,219 ครัวเรือนวงเงินกว่า68ล้านบาทพร้อมเร่งกระบวนการให้ประชาชนได้รับเงินเร็วขึ้นครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวละลิดาเพริดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนอันได้แก่ส่วนที่1เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568โดยในส่วนของจังหวัดนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการส่วนกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับในส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีปัจจุบันก็มีพื้นที่ที่อยู่ในหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือรวม66จังหวัดด้วยกันโดยเป็นการช่วยเหลือในอัตรา 9,000 บาทและ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งทางปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดและดำเนินการตรวจสอบก่อนส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วจำนวน 8,219 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วจังหวัดตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนคิดเป็นวงเงินรวม 68,300,000 บาทโดยธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสบภัยครับประชาชนก็สามารถแจ้งความเสียหายหรือผลกระทบจากภัยพิบัติได้2ช่องทางอันได้แก่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและการยื่นคำร้องด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครครับและสำหรับในส่วนที่3นั้นคือโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้แก่ประชาชนซึ่งเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570ครอบคลุมการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยชีวิตและร่างกายด้วยสำหรับผู้ประสบภัยที่อยู่ในกลุ่มการจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกก็ขอให้ตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งธนาคารออมสินก็จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีภายในวันที่8ตุลาคม2569ครับพี่น้อง และสำหรับในส่วนของกรมการค้าภายในเขาก็ได้ผนึกกับเอกชนตรึงราคาวัสดุซ่อมบ้านซ่อมรถจัดโปรโมชั่นบริการช่างราคาพิเศษช่วยประชาชนฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยขอความร่วมมือให้ตรึงราคาสินค้าและบริการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและอะไหล่ให้เพียงพอพร้อมกระจายลงพื้นที่ที่มีความต้องการเร่งด่วนครับสำหรับการหารือในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการทั้ง3หมวดหลักๆอันได้แก่หมวดวัสดุก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำความสะอาดหมวดศูนย์บริการและค่ายรถยนต์และนอกจากนี้ทางกรมการค้าภายในยังได้ขอให้ผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นส่วนลดวัสดุซ่อมแซมบ้านบริการตรวจเช็คซ่อมฟรีหรือราคาพิเศษแคมเปญเก่าแลกใหม่และโปรแกรมผ่อนชำระพร้อมทั้งเตรียมจัดจุดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคครับเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบราคาและเงื่อนไขก่อนซื้อหรือใช้บริการนะครับหากพบการฉวยโอกาสเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: 6:49 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงท้ายรายการค่ะข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะแล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางเพจข่าวยามเช้านะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ข่าวสารมากมายเลยนะคะเมื่อสักครู่ใครที่ติดตามคุณปูบุญมาสีมาก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะเสียงเพราะๆเสียงดังๆนะคะเปิดหอกระจายข่าวหมู่บ้านคุณธงชัยสั่งปล้องค่ะบอกว่าชัดเจนดีครับตีคล้องร้องข่าวขอบคุณมากค่ะคุณสุนทรเหมือนกันนะคะบอกว่าตีคล้องร้องข่าวครับขอบคุณค่ะคุณโกศลแฟนตัวยงเลยค่ะบอกว่ากำลังติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยฟ้าโปร่งเลยนะแดดจัดแต่เช้าเลยค่ะดีแล้วค่ะคุณธงชัยสัมพันธ์คุณนิคมสวัสดีนะคะคุณป้าวันดีค่ะคุณคมสันนะคะแล้วก็ยังมีคุณประคองคุณน้ำผึ้งคุณวันดีบอกว่าสวัสดีคุณปูด้วยนะคะอยุธยาเช้านี้ไม่มีฝนแล้วนะคะแม่น้ำทุกสายเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่ไหมคะคุณสุพิชค่ะบอกว่าบ้านโคกจานตำบลโคกจานอำเภออุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่เช้านี้นะคะมือนี่เนี่ยแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสค่ะอุณหภูมิ24องศาแม่ชัดเจนเลยนะคะ
1: ค่ะคุณพงษ์ชยานะคะบอกว่านครปฐมอากาศดีครับเข้าฟังพร้อมกับทีมงานทุกท่านทุกวันเลยนะคะคุณประเทืองคุณสุรัชชาคุณประคองนะคะก็สวัสดีทีมงานกันมาแต่เช้าแบบนี้นะคะ
0: คุณสุวรรณนะคะบอกว่าที่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนกันค่ะใครที่เข้ามาคุณประกิตเช่นกันนะคะ9ตุลาคมวันไปรษณีย์โลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะคะเป็นวันสำหรับใครที่เริ่มกินเจนะคะวันนี้วันแรกสำหรับการล้างท้องเตรียมพร้อมเรื่องของสุขภาพที่จะรับประทานเจในวันพรุ่งนี้10ถึง18ตุลาคมกินเจนะคะทั้งหมดใครที่จะรับประทานเจก็เลือกซื้ออาหารที่ได้มาตรฐานนะคะถ้าปรุงเองได้ก็ได้นะคะหรือว่าอาหารที่มาปรุงเนี่ยผักต่างๆต้องไม่ฉุนด้วยก็เป็นไปตามหลักการของเจนะคะ
1: ค่ะไปที่ข่าวดีสำหรับพ่อแม่พ่อค้าแม่ค้านะคะก็ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะฟังทางนี้เลยค่ะทางธนาคารออมสินค่ะชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบX นกกระซิบนะคะก็เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะโดยวงเงินนี้นะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือEffective Rate นะคะ 16.2% ต่อปีค่ะอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยเชื่อไทย Plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถไปสมัครสินเชื่อตรงนี้ได้เลยนะคะโดยลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ค่ะและตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถสมัครกดสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันออมสินมหาเฮงได้เลยนะคะก็เป็นสินเชื่อชื่อสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะบอกกันอีกทีค่ะใครที่สนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่ GSB Contact Center 1115นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่ขับรถมาทำงานเติมน้ำมันวันนี้นะคะมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเขามีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนาะใครที่โอ้โหรู้ทันก็ไปเติมน้ำมันมาแล้วนะคะเห็นบอกว่าปตท.บางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเลยนะคะ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85มีผลตั้งแต่ช่วง5ที่ผ่านมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปเติมตอนนี้ก็อยู่ในเลทใหม่แล้วไม่ใช่เลทเก่านะคะแต่ที่รู้ๆเนี่ยผู้ประกาศข่าวของเราคุณพีเขาเติมมาแล้วนะเต็มถังมาแล้วใช่ไหมรู้ทันตลอดนะคนนี้ นะคะเอามาดูเรื่องของการ เตรียมความพร้อมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการประชุม Princess Cup Thailand 2026นะคะเดินหน้าเตรียมงานทุกด้านเลยค่ะแล้วก็มีการชูสปอร์ตทัวริซึมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะทางด้านของนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้เข้าร่วมประชุมนะคะคณะกรรมการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess CupThailand 2026ค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในปีนี้ผ่านระบบออนไลน์แล้วก็มีหน่วยงานผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการแข่งขันนะคะสามารถที่จะต้องบอกว่าทางด้านของประธานในการประชุมเองเขาก็แสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับทัพนักกีฬาไทยด้วยที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในศึกเอเชียนเกม2026ครั้งนี้นะคะซึ่งคว้ามาได้เนี่ย18เหรียญทองด้วยกันค่ะสูงเกินกว่าเป้าหมายที่คาดการไว้ก็สร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทนะคะทั้งแรงกายแรงใจอดหลับอดนอนแล้วก็ต้องมีความอดทนค่อนข้างมากค่ะสำหรับตัวนักกีฬาสมาคมกีฬาแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยนะคะท่านเองก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณมาด้วยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า Princess Cup Thailand 2026นั้นถือว่าเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนากีฬาขี่ม้าของประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เป็นกลไกหลักที่จะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะแล้วก็จะดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวจากนานาชาติเนี่ยเข้าสู่ประเทศด้วยค่ะแล้วก็จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยนะคะที่สำคัญเนี่ยรายได้นะคะกระจายไปสู่ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการรับทราบกำหนดการพิธีการเปิดการแข่งขันแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้แล้วก็สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานนั้นนะคะคณะอนุกรรมการทั้ง8ฝ่ายเนี่ยก็ได้มีการจัดการในด้านการแข่งขันพิธีเปิดพิธีปิดสถานที่หรือแม้แต่การรักษาความปลอดภัยมีการประชาสัมพันธ์นิทรรศการหรือแม้แต่การรักษาพยาบาลกิจกรรมร้านค้าต่างๆการบริหารการแข่งขันนะคะโดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นต้องประสานงานแล้วก็ทำงานอย่างเต็มกำลังค่ะ
1: ปิดท้ายกันที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยนะคะพาไปงานวิจิตรไทยแลนด์ค่ะงานนี้จัดตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569นี้ณหอโหวต101อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะงานนี้ก็มีแสงสีเสียงให้ได้ดูกันรวมถึงการแสดงต่างๆนะคะจัดตั้งแต่เวลา17จริงๆคือจัดทั้งวันเลยนะคะส่วนใครอยากจะไปชมแสงสีเสียงนะคะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาเลยค่ะ
0: ค่ะหอโหวตร้อยเอ็ดนะคะเอาละค่ะ6นาฬิกา58นาทีโดยประมาณนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นคู่ใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมพร้อมทีมงานสวท.ทุกท่านนะคะก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี
1: ้ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ